0: เพิ่นส่องเลย
1: ข่อยว่าแล้วเฮาหามื้อวานเนี่ยหาจังได๋ก็หาบ่พอ
0: ย้อนมึงล่ะบักน้อยมึงเว้าจังซี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่แม่
1: ข่อยเห็นจังได๋ข่อยก็ว่าไป

0: ำไอ้คำนั่นเสียงของนั่นสุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไว้
1: ว่าสิซื้อเม็ดผักไปปลูกใส่หัวหน้า
2: เมื่อยหน้าไรมาเนี่ย
1: สิบหกไร
2: ยาก็บอกหอยบนไรประตูสิ
1: มันก็ยาก็หอยมันก็ไรเมื่อผู้บ้านนั่นละ
2: ทันใดเดี๋ยวเจ้าพึ่งนี่อันนี้ขายยาอันนี้ขาบอกหอยได้นะ
1: มันแพงบ่ล่ะ
2: งั้นคำตอบเจ้าบ่ได้บอกกันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
1: โอ้ยคนจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
2: ้เอาจังสิข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ชาวบ้านนําคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้านําเด้ดีบ่
3: เฮ็ดยังเลยเฮ้ยสีเรน
1: ฉีดยาคายาอยู่ยามไหลตัวจะไปฉีดหน้าโต
3: เออมื้อนี้หาคนนำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกเขาบ่ดีว่ากูเด้อสู้ดิ

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังไดล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแสงก็ป่วยดิเฮาว่าม
1: ันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงเนาะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมาเนาะพอมาซอยมาเน
3: า
2: ะ
3: พอสิเฝ้าไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน่
2: ครับๆ
3: อยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะพ่อใหญ่จ๋าก็มาใส่แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จ๋าเนาะได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม
6: ่แม่น้อย

0: เอาพากันมาห้อมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่คือนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถูกของนี่ก็ถูกผีปอบแท้ๆ
3: จังได๋ก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับถ้าบ่เอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
4: แม่น
3: คร
4: ับแม่น
3: เอาเสียงของแล้ว
5: จัดการเลย
3: เอาเสียงของแล้วพ
6: ออ่ะกันจังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
3: เอาแล้ว
6: ตามมานั่น
1: น่ะเอาจริงๆแล้วเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
3: เอาไปเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันให้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
3: ไป
1: ไปไปไปไปไปไปไป
6: กันมักกะจังขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นค่อยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งกันน่ะบัดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
7: ลองเบิ่งดิบ่ได้ได้มั
6: ้ยเอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอ้าเอาขึ้นได้เสียงให้เสียงใหม่แล้วบัดนี้ให้ขึ้นแห้งๆกันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบัดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาเงียบก่อนดิเงียบก่อนดิเอ้าบ่จะมาหยุดน้อเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋น้อนี่น้อเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แต่เฮานั่น
8: เอ้าเอาซินินข่อยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
9: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
8: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาซินินมื้อนี้ข่อยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาเติมให้เจ้านํานี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
3: ้อเงินก็กูเอง
6: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรซา5บ้านลือมีซื้อมีเสียง
3: เฮ้ย
6: เอานั่นเอามากมื้อที่บัดนี้เอาขึ้น
3: ไป
6: นี่ได้บัดนี้ไป
3: เอาเอาเฮ้ยเ
7: พิ่นรุดเลยได้อ้ายมึงรุดจังได๋นี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปเ
3: ฮ้ยเอาไปได้เด้อนี่
10: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเฮือนจากแฟนหลังนี
7: ่บ่แม่นแม่ข่อยบ่ได้เป็นปอบ
10: ไป
7: ออกจากบ้านไป
11: จากบ้านทั้งเมือง
7: เฮาไปบ้านเฮาไปเลยเฮาไปเลย

ไปออกไปไปไป

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างไว้ด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: เรียนก็มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยช่างมันเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไม่มีเฮ้ยเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้ก็ได้เลยแล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลแบบว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาละกัน
0: เฮ้ยละกันไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร์
0: โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

วันนี้เชิญลูกมาให้ไปช่วยเลือกแหละรูปที่จะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้จริงๆความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงไม่รู้รูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: รูปพี่ซันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลยซะยัง
1: อืมดูแล้ว
0: นี่เหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง50,000นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะลูกที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: ลูกเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดละ
0: จริงเหรออ
1: ื
0: มสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอาลูกหนีก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำให้ได้ส่งก่อนนะ
1: ไปเถอะ
0: โอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะนั่นเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉัน
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ
3: เ
0: ฮ้ยค่ะพ่ออะไรนะพ่อ

0: เต้ยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนะเต้ยมันอุตส่าห์ไว้ใจแกอ่ะ
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้กับแ

0: ข้าไปลมไป
1: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ปวดหัวนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหรืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสือ

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
9: ตอนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: ไปเร็วเร็วเร็ว
5: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร
5: ็
4: วเร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
9: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
10: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
10: จะบอกค่ะ
1: ท่านอาจารย์
9: เหมยเจ้าปัน
11: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
9: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
8: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
11: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมอง

0: เห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วสิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
0: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
0: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถามคำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจนี่จะเกี่ยวกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะต้องย้อนถามตัวเองกันเลยว่าเอ๊ะเราเคยเผลอทำแบบนั้นหรือเปล่าและวันนี้ครับประเด็นที่เราจะเปิดกันเนี่ยเป็นในเรื่องของที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบกันหน่อยครับซึ่งหัวข้อเด็ดๆที่เราจะพูดถึงวันนี้นะฮะก็คือลูกฉันเป็นคนดีครับ
2: โหแค่ฟังชื่อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ก็มีพ่อแม่บางคนนะคะที่ห่วงลูกมากยกย่องลูกแบบเกินเบอร์สุด
1: ๆใช่เลยครับลูกทำอะไรเนี่ยก็ดีไปหมดซึ่งบางทีนะครับผมมองว่าความห่วงใยลูกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ที่อาจจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องตื่นมาเกาหัวกลางดึกกันเลยทีเดียวครับ
2: งั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพ่อแม่เชื่อจนหมดใจเขาจะต้องเจอกับอะไรกันบ้าง
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
2: ลูกฉันเป็นคนดี
1: ไปกันเลยครับ

0: ีบพ่อทำไม
1: แม่ขอโทษเออแม่ตกใจเสียงมอเตอร์ไซค์พวกนั้นน่ะ
0: แม่นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเนี่ย
2: เสียงมอเตอร์ไซค์ทนไม่ไหวแล้วเว้ย
1: เอา
2: พ่อเฮ้ยไอพวกต่อมสำเนาอักเสบวันนี้เป็นไงเป็นกัน
1: พ่อใจเย็นก่อน
2: จอดเลยดับเครื่องเลย
1: ไอ้เราก็คิดว่าใครที่แท้ก็ไอ้บอยลูกประติ่มท้ายซอยนี่เอง
2: คนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นกันดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้
3: อ
2: ้
3: าวนั่นคนดีผมคนเท่ครับจริงป่ะเพื่อน
4: ยอด
5: อย่ามาว่าลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ย
6: ฉันได้ซื้อก็เก่งบอกเข้าไปเลยลูกว่าผลการเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง
3: 4ทุกวิชาแม่
6: เห็นไหม4ทุกวิชา
3: ให้ผมโชว์ไหม
6: โชว์เลยลูกโชว์เลย
3: ฮัลโหลเนี่ยแปลว่าสวัสดี
6: นี่สุดยอด
3: ยูแคนซีเนี่ยเห็นฉันไหม
6: โอ้โห
3: My heart นี่แปลว่าหัวใจ
6: สุดยอด
3: เขียนบอกไปว่า I love you
6: สุดยอด
3: เปรี้ยวอยู่แล้วหัวสีเต็มร้อย
6: สุดยอด
2: นี่ป้ารู้ไหมว่าลูกป้าเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
6: ลูกฉันเป็นคนดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารหารายได้พิเศษนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ใช่ป้าแล้วถ้าเกิดว่าแค่ส่งอาหารเนี่ยทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหลอกหูชาวบ้านแบบนี้ด้วยอ่ะ
6: ลูกฉันเป็นคนดีหวังดีกับลูกค้าไงเลยจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยเวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆแล้วก็บอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไม่ต้องคอยโทรตามเลยจ๊ะ
2: ลูกป้าจะเป็นคนดีได้ยังไงหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แบบนี้
1: เออ
6: นี่ไงลูกฉันเป็นคนดีไงหมวกกันน็อกอ่ะมันทำมาจากพลาสติกลูกฉันกลัวโลกร้อนลูกฉันเลยไม่ใส่เลยจ้าเพราะรักโลกใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับแม
1: ่สุดยอดพอเถอะพ่อจะไปเอาอะไรกับคนต่อมสำนึกอักเสบแบบนี้รักลูกไม่ลืมหูลืมตาคนแบบนี้เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เรากลับขึ้นไปนอนเถอะ
3: แล้วเรากลับดีกว่าแม่เดี๋ยวคุณลูกเนี่ยจะไปส่งคุณแม่ครับ
6: โอ้โหมาลูกโอ้โหมันน่ารักจังเลยกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ลูกฉันน่ะสุดยอดจะเป็นแม่ลูกที่คนดี
3: ขึ้นเลยครับคุณแม่
6: ไม่ถ่ายนะจ๊ะบ้านใครบ้านมัน
3: ไปแม
6: ่เอา
3: ไปบอย
4: อีกสักคองไหมไอ้บอย
3: 18คองก็ได้เพื่อน
6: เฮ้ย
3: ทำไปรถซื้อแกจะไปไหนได้ไงสุดเปล่าต่อให้ต่อให้ต่อให้
2: ลูกฉันเป็นคนดีมากไม่ใช่แต่ครับป้าทำไมไม่ไปตามนู่นลูกชายป้าให้มาช่วย
1: พ่อช่วยป้าติ๋มก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
6: เนาะจะเจ็บ
7: จะเจ็บมากเลย
2: ทำไมยุ่ง
1: ขึ้น
6: หูย
2: เอาเบาๆป้า
6: เจ็บสุด
2: ป้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบลูกของตัวเองไม่ใช่รักลูกจนไม่ลืมหูลืมตาให้ทายลูกจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี
1: ้ใช่แล้วไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ที่ต้องรับผิดชอบคนเป็นลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้าเกิดเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะไม่เกิดปัญหาขัดแย้งกันป้าคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูกประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูก
3: สุดยอด
2: ยอดบ้าอะไรล่ะไปเลยรีบไปตามแม่บอยให้มารับแม่มันไปโรงพยาบาลไป
1: รีบไปตามเร็ว
2: ยอด
8: ไปไปค่ะแรงเกียรติในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
9: ้โอ้โหดูเหมือนว่าพ่อแม่ของบอยเนี่ยจะเชื่อในตัวบอยมากเลยนะครับ
10: เพียงพอลูกเนี่ยเรียนดีทำการบ้านดีก็มองว่าเป็นเด็กดีแต่ที่ไหนได้มาแว้นมอเตอร์ไซค์ดึกดื่นแบบนี้ไม่ควรเลยนะค
9: ะจริงครับผมเรียนดีกับนิสัยดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ
11: ความรักแบบไหนที่เหมาะสมกันคะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะคิดว่าการปกป้องลูกคือความรักที่ดีที่สุด
10: จีมองว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือความรักที่มีเหตุผลและก็มีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
9: ใช่เลยครับแล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีของสังคมนั่นเอง
10: ใช่แล้วค่ะห้ามมองข้ามเด็ดค่ะเพราะว่าเยาวชนในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าค่ะ
9: แล้วเพื่อนๆกับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหลังดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
10: ลูกฉันเป็นคนดีค่ะ
9: ไปกันเลย
12: การเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อให้เป็นคนอย่างบอยถ้าได้รับการอบรมที่ดีก็จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะ
13: ผมว่าบอยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่พอนะฮะแต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วย
7: คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงง่ายๆนะครับผมว่าพ่อแม่เนี่ยควรสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบมากกว่านี
11: ้การบอกว่าลูกฉันเป็นเด็กเรียนสอบได้คะแนนดีแล้วเท่ากับว่าลูกฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่สมองกลับด้านมากๆเลยนะคะผิดเราก็ควรจะว่าไปตามผิดไม่ควรที่จะปกป้องลูกไปในทางที่ผิดก็จะทำให้เด็กเติบโตมาเสียคนเกิดเป็นปัญหาบ้านเมืองได้ค่ะ
9: สำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กแว้นอย่างบอยหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องอบรมแล้วก็สั่งสอนบอยเขาด้วย
10: ใช่แล้วค่ะเราต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
9: และในที่สุดนะครับความรับผิดชอบพวกนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อครอบครัวของคุณและก็ประเทศชาติบ้านเมืองของเราแน่นอนครับถ้าเด็กและเยาวชนของท่านเติบโตมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสังคมของเราก็จะน่าอยู่และก็ดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
10: หวังว่าทุกคนที่รับชมเนี่ยจะได้รับข้อคิดดีๆกลับไปนะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงเช้านะคะ
9: สวัสดีค่ะ
13: แก้วนี้พอก่อนนะไม่ไหวแล้วอ่ะ
14: กลับบ้านก่อนดีกว่าอยากคบกับพวกอันใจรถอ่ะ
15: โอ้ยสภาพนี้แกจะขับไหวได้ยังไง
14: ไหว
16: แกไม่ต้องกลับหรอกนอนอยู่บ้านท่านี้แหละเมาขนาดนี้อย่าออกไปให้มันเป็นภาระสังคมเลย
14: หรอกลับก่อนเลย
17: ไอ้ติ๊ก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาใน

กด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชสิทธิ์นอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอ้านี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
1: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
2: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
3: ไม่ไกลไม่ไกล
1: ข้อมูลจาก

0: ช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
1: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
2: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
3: เราต้องรอด
4: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
3: ขอบคุณค่ะปู
4: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
3: แม่จ๋าพ่อจ๋า
5: สบายดีนะลูกพ่อ
1: คิดถึงจังเลย
6: สวัสดี
7: คร
6: ับ
8: สวัสดีครับ
0: แม่ครับแม่
5: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
9: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
2: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
3: เมย์เก็บด้วย
5: ขอบใจนะทุกคน
1: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
0: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
2: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
0: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
2: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
9: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
6: พร้อมครับ
0: ไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
1: ่ได้สิ
9: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
2: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
9: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดตอนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตราย

0: ต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: อย่างเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดคมคันห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
7: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
10: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
7: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: าถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมพร้อมยังถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์ครูมีคำศัพท์มาให้5คำเหมือนเดิมคำแรกอ่านพร้อมกันครับ
2: แฟน
1: ปลายทางก็อ่านตามด้วยนะครับอ่านให้เสียงดังฟังชัดเจนคำที่2
2: อารัน
1: คำที่3
2: ราตรี
1: คำที่4
2: ทรณี
1: และคำที่5
2: สุขสันต
1: ์ครูก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมความหมายแรก

0: แรกก็คือยามกลางคืนต่อมาลูกอกตัญญูความหมายต่อมาหญ้าชนิดหนึ่งความหมายต่อมาเป็นทุกข์เดือดร้อนความหมายสุดท้ายป่าไม้เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดช่วยกันจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับความหมายให้มันสอดคล้องกันปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะความหมายแรกยามกลางคืนนักเรียนคิดว่าเป็นคำใด
1: ราตรี
0: มั่นใจ
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: มั่นใจนะครับ
1: มั่นใจ
0: ปลายทางมั่นใจไหมครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบฮะถูกต้องปรบมือครับเก่งมากมากเก่งกันจริงๆเยี่ยมจริงๆคำต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นคำใดลูกอกตัญญู
1: ทรพี
0: ลูกอกตัญญูนักเรียนบอกว่าทรพีถูกต้องปรบมือและต่อไปหญ้าชนิดหนึ่ง
1: แฝก
0: เคยได้ยินหญ้าแฝกไหม
1: เคยคร
0: ับ หญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที
2: ่รากลึก
0: รากทำไมรากมันกระจายแผ่เป็นวงกว้างเป็นรากฝอยหรือว่ารากแก้ว
2: ราก
0: ฝอยมันช่วยยึดหน้าดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองเหลือ2ความหมายเป็นทุกข์เดือดร้อนนักเรียนคิดว่าตรงโอ้ครูยังพูดไม่จบเลยแสดงว่าเข้าใจโศกสารจริงไหมจริงต่อไปนี้ถ้าใครเป็นเดือดเป็นร้อนทุกข์ใจเราก็บอกว่าโอ้ฉันกำลังโศกสารและสุดท้ายป่าไม้ก็คืออรันเคยได้ยินไหมแถวอรันอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแสดงว่าอำเภอนี้มีอะไรเยอะ
2: ป่าไม
0: ้มีป่าไม้เยอะเนื่องจากอยู่แนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการจับคู่ความหมายทบทวนความรู้คำศัพท์จากเรื่องอะไรนี่
2: จากคุณ
0: ไม่ใช่คำศัพท์นี้ครูนำมาจากเรื่อง
1: คุณช้างขุนแผน
0: ตอน
1: เ
0: ป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับต่อมาครูมีกิจกรรมสังเกตภาพบอกความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นจากการกระทำเดี๋ยวให้เปรียบเทียบกันเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางสังเกตภาพพร้อมกันเลยครับนักเรียนสังเกตภาพแล้วเห็นอะไรบ้างภาพแรกเป็นภาพใครกับใคร
2: ขุนช้างกำลังให้พลายงามขี่โค
0: เป็นภาพของขุนช้างพาพลายงามเดินเที่ยวป่าเดินไหมให้พลายงามขี่คอต่อมาภาพที่สองเป็นภาพของใครกับพลายงามกับลูกของตนเองภาพแรกเนี่ยเป็นภาพขุนช้างกับพลายงามสะท้อนถึงความเจ้าเล่ห์หลอกลวงขาดความจริงใจมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่สังเกตได้จากอะไรบ้างแววตาสีหน้าท่าทางใช่ไหม อยู่ดีๆก็ทำเป็นมาเอ็นดูพลายงามแต่ที่แท้แล้วก็คือมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่ส่วนภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพนางวันทองกับพลายงามเป็นยังไงภาพแล้วดูแล้วรู้สึกแบบไหนรู้สึกโศกเศร้าเวทนาใช่ไหมเวทนาคืออะไร
2: สงสาร
0: สงสารความรู้สึกที่ทำไมรู้สึกทุกข์รู้สึกสังเวชสลดใจนะครับเห็นถึงความรักและความจริงใจของแม่ที่มีต่อลูกก็คือนางวันทองมีต่อพลายงามตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ทำไม
2: เจอก
0: ัน เจอกันนางวันทองเนี่ยพอรู้ข่าวจากผีพรายว่าพลายงามถูกขุนช้างหลอกไปฆ่าไปทำร้ายนางวันทองก็ออกตามหาไปหาในป่าไปหาพลายงามในป่าพอไปเจอกันเป็นยังไงเป็นห่วงลูกแบบมากๆพอเจอลูกก็โผล่เข้าไปกอดและวันนี้นะครับจากที่นักเรียนได้พูดแสดงความรู้สึกความคิดเห็นจากรูปภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้คุณครูเนี่ยทราบถึงมุมมองของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขุนช้างกับพลายงามแล้วก็

0: นางวันทองกับพลายงามนะครับซึ่งมุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันไหม
1: ไม่
0: เหมือนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับและชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอะไรครับ
1: คุ
0: ณช้างคุณแผนต่อไปครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนก็ต้องบอกเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าจะต้องมีหลักการพูดอย่างไรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะต้องพูดได้ด้วยพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องคุณช้างคุณแผนและสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยด้านทัศนคติการบอกประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะต้องพูดอย่างไรพูดแล้วมีประโยชน์อย่างไรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับแล้ววันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นจากเรื่องคุณช้างคุณแผนโดยที่ครูได้นำความคิดเห็นครูได้นำความคิดเห็นมาให้นักเรียนทั้งหมด4ข้อซึ่งมีผู้ที่เขาเขียนเอาไว้มีผู้ที่สนใจวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเขาเขียนความคิดเห็นของเขาเอาไว้แต่ครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองวิเคราะห์ดูว่าการแสดงความคิดเห็นที่เขาเขียนมานั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะได้เข้าสู่หลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องอ่ะเรามาดูความคิดเห็นแรกความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นนิยายรักสามเศร้าที่ไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงโดยผ่านตัวละครขุนช้างขุนแผนและนางวันทองที่เขากล่าวว่าไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงหมายถึงใคร
1: น
0: างวันทองนางวันทองเนี่ยถูกสังคมถูกผู้อ่านไปจำกัดความให้นางว่าเป็นนางวันทองสองใจเป็นนางวันทองสองใจเพราะว่ารักทั้งสองคนซึ่งความจริงนางวันทองอาจจะมีใช่ไหมอาจจะมีเหตุผลหรือถูกบังคับก็ได้ซึ่งเวลาที่เราอ่านวรรณคดีเราก็ไม่ควรไปทำไมไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครจนทำให้ถูกมองในภาพลบจนเกินไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของข้อที่2เขาบอกว่าตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยล้วนมีความรู้สึกนึกคิดและชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆก็จะมีความดีความชั่วมีถูกมีผิดอันนี้จริงไหมจริงไหมนักเรียนอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ความคิดของขุนแผนการกระทำของนางวันทองพฤติกรรมของขุนช้างแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาของพลายงามมันเหมือนกับเป็นเด็กจริงๆใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นคนจริงๆที่อยู่ในสังคมของเราทั่วไปจริงไหมครับสังคมปัจจุบันมีคนเจ้าชู้ไหมมีขุนแผนเป็นตัวละครในสังคมสมัยก่อนเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ในปัจจุบันสังคมมีคนโหดร้ายไหมมีคนโหดเหี้ยมไหมมีขุนช้างเป็นตัวละครในสมัยก่อนก็โหดเหี้ยมโหดร้ายเหมือนกันก็นี่แหละเหมือนคนจริงๆนะครับต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าถ้าอ่านเรื่องนี้อย่างไม่มีอคติอ่านว่าอคตินะครับไม่มีอคติใดๆแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตของคนอื่นจริงไหมเข้าใจชีวิตของนางวันทองไหมผู้ที่เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้นางวันทองอยากอยู่กับคุณช้างไหม
1: ไม
0: ่อยากอยู่กับคุณแผนผู้ที่เป็นสามีของตนเองจริงไหมครับจริงเราก็จะได้ทราบเข้าใจชีวิตของผู้อื่นหลากหลายแง่มุมแล้วก็โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่เป็นเรื่องเข้าใจยากใช่ไหมครับต่อมาข้อที่4เนี่ยมีผู้เขียนไว้ว่าพลายงามเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากที่สุดจริงไหมจริงไหมครับน่าสงสารจุดไหนบ้างจุดที่โดนขุนช้างทำร้ายลวงไปฆ่าถามว่าพลายงามเป็นเด็กพลายงามรู้ไหมว่าขุนช้างกับขุนแผนที่เป็นพ่อของพลายงามเนี่ยเป็นศัตรูกับขุนช้าง
1: ไม่รู้
0: มาก่อนใช่ไหมครับเป็นเด็กเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปดเบื้อนแต่ต้องโดนผลของการกระทำของผู้ใหญ่กี่คนเนี่ย3คนรักสามเศร้าของเรา3คนนะครับ หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นไปแล้วนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรบอกได้ไหมในใครพอจะสรุปได้บ้างว่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรการเขียนการพูดการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรหลังจากที่ดูไปแล้วเนี่ยเพราะเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนมาทำกิจกรรมครูก็จะให้นักเรียนมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดของเรื่องขุนช้างขุนแผนได้ไหมอนุณพัฒน์อนุณพัฒน์ลองวิเคราะห์ดูซิจากข้อความเดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้ข้อ3ข้อ4ย้อนกลับไปข้อที่1ที่2อ่านดูแล้วอนุณพัฒน์คิดว่าการแสดงความคิดเห็นมันต้องแสดงความคิดเห็นแบบใดครับ
2: ไม่เชิงลบเกินไปค่ะ
0: ไม่เชิงลบเกินไปแล้วก็เชิงแบบไหนควรแสดง
2: เชิงบวกค
0: ่ะเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ปรบมือให้เพื่อนได้แนวคำตอบแล้วได้แนวคำตอบแล้วกลุ่มที่3ได้ไหมกลุ่มที่3พอจะสรุปได้ไหมว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องความคิดเห็นแบบใดอย่างไรกลุ่มที่2กลุ่มที่3ภัทริกา
3: ออกความคิดเห็นแบบกลางค่ะไม่เข้าข้างใครเข้าข้างคนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือออกความคิดเห็นใดนั้นต้องแสดงความคิดเห็นแบบเป็นกลางไม่กล่าวร้ายไม่มุ่งร้ายว่าตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเสียให้หายมากเกินไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นพร้อมกันอีกครั้งข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความคิดเห็นให้เข้าใจ2กำหนดประเด็นที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต้องมีการกำหนดอาจจะใช้คำถามก็ได้ 3. ต้องหาเหตุผลหรือข้อมูลเพื่อมาประกอบการพูดจะมาพูดโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนแบบนี้ไม่ได้ต้องมีข้อมูลมีเหตุผลในการตอบคำถามหรือมาพูดแสดงความคิดเห็นนะครับต่อมาพูดให้ทำไมตอบดังๆพูดให
4: ้
0: ชัดเจนเนื้อหาถูกต้องไม่วกไปวนมาอย่างที่ครูบอกครูเคยสอนสำนวนเกี่ยวกับการพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นคือสำนวนอะไรเคยได้ยินน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งรงเรงไหมพูดเยอะแต่ได้เนื้อหาทำไมน้อยนิดเดียวต่อมาเวลาพูดต้องพูดจาด้วยถ้อยคำภาษาที่สุภาพเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนมาพูดแสดงความคิดเห็นนักเรียนต้องทำไมพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพแนะนำตนเองอย่างเป็นกัลยาณมิตรและสุดท้ายต้องมีอะไรในการพูดมีมารยาทในการพูดด้วยเพราะว่าการมีมารยาทในการพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามไหมเคยได้ยินสำเนียงสอภาษากิริยาซอสกุลและสุดท้ายต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เดี๋ยววันนี้นะครับครูโอก็จะมีกิจกรรมให้ต้นทางและปลายทางนั้นทำกิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มคำชี้แจงปลายทางก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยเลือกประธานกลุ่ม1คนและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1ประธานเลือกคำถามมา1ข้อครูมีให้แล้วนะครับข้อที่1กับข้อที่2เลือกข้อใดมาพูดก่อนก็ได้2ให้ประธานเนี่ยถามเพื่อนทีละคนจนครบถามคนที่1คนที่2คนที่3ถามสมาชิกภายในกลุ่มจนครบเพื่อสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ประธานเนี่ยต้องทำไมด้วยจดบันทึกคำพูดของเพื่อนไม่ต้องจดทุกตัวอักษรทุกคำพูดจดแบบสรุปเดี๋ยวเรามาอ่านข้อคำถามพร้อมกันคำถามข้อที่1อ่านพร้อมกันครับ
4: อย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไร
0: ต่อมาคำถามข้อที่2อ่านครับพร้อมยังพร้อมยังประธานเลือกคำถามข้อที่1ไปถามเพื่อนก่อนก็ได้หรืออาจจะเอาข้อที่2ไปถามเพื่อนก่อนสำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับถ้ามีกลุ่มก็จับกลุ่มหรืออาจจะจับคู่ก็ได้นะครับสอบถามความคิดเห็นโดยผลัดกันถามก็ได้นะครับรบกวนคุณครูประจำชั้นช่วยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมด้วยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ครูให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางไปทำไมไปประชุมการปรึกษาอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนให้นักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางทราบความคิดเห็นของกลุ่มตนเองในใครจะบอกได้บ้างณัฐพัฒน์ยกมือแล้วณัฐพัฒน์ครับจะมีวิธีการอย่างไร
1: พูดนำเสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นฟังครับ
0: อ๋อก็คือการพูดนำเสนอใช่ไหมความคิดเห็นของกลุ่ม
1: ตัวเอง
0: กลุ่มตัวเองให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟัง
1: ครับ
0: ภัทริกา
2: เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทค่ะ
0: เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วเป็นทำไม
2: นำไปแปะค่ะ
0: นำไปแปะเพื่อนำเสนอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเก่งมากก็จะเป็นการพูดนำเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนๆทราบหรืออาจจะนำเสนอด้วยวิธีการนำกระดาษโพสต์อิทไปแปะนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยนำมาจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ครับนำความคิดเห็นของเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมานำเสนอเดี๋ยวครูจะสุ่มนะขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ใครเป็นประธานยกมือเพื่อนๆออกมาติดกระดาษโพสต์อีกก่อนเลยครับออกมากลุ่ม2ช่วยกันมาติดกระดาษโพสต์อีกติดดีๆนะครับให้มั่นคงเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยติดหมดทุกคนเลยครับลูก

0: ปกติสวยๆงามๆเดี๋ยวจะให้รัตนานะครับซึ่งเป็นประธานของกลุ่มนะครับพูดนำเสนอความคิดเห็นของเพื่อนๆคำถามแรกรัตนาครับคุณช้างมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไรพูดนำเสนอ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีอันนี้เป็นคำตอบของเพื่อนๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆตอบว่ายังไงบ้างไม่ดีมีคำตอบอื่นไหม
1: บางคนตอบว่าเพราะว่านิสัยไม่ดีบางคนตอบว่าลวงพลายงามไปฆ่าในป่าค
0: ่
1: ะ
0: นิสัยไม่ดีโดยการลวงพลายงามไปฆ่าในป่าเพื่อนๆตอบมีคำตอบอื่นไหมเพื่อนๆในกลุ่ม
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่2ที่ครูจะถามละละนาการที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามเป็นอย่างดีมาก่อนถือว่าคุณช้างเป็นคนดีหรือไม่อย่างไรเพื่อนๆตอบว่ายังไงบ้างครับ
1: ไม่ค่ะ
0: เพื่อนๆไม่ตอบเลยเดี๋ยวลองถามความคิดเห็นรัฐธรรมออกมาหน้าห้องเลยลูกถามรัฐธรรมในจุดๆนี้เลยนะครับว่าการที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนเนี่ยถือว่าดีไหม
2: ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับ
0: เพราะว่า
2: ถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะดีกับพลายงามแต่ตอนหลังเขาก็ฆ่าพลายงามเหมือนเดิม
0: สรุปว่าก็ไม่ดีใช่ไหมครับปรบมือให้กับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองประจำที่ครับเอาไมค์มาไว้ที่ครูต่อไปสุ่มกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามออกมาครับออกมาติดกระดาษโพสต์อิทต่อจากกลุ่มที่สองเลยถามภัทริกาในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มภัทริกาครับคำถามข้อที่1คุณช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไร
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้เพื่อนๆตอบมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนๆตอบมาว่า
1: เพื่อนๆตอบมาว่าบางคนก็ตอบว่าใจร้ายค่ะบางคนก็บอกว่าอมหิตค่ะ
0: มีคำตอบอื่นไหม
1: เจ้าเล่ห์ค่ะ
0: เจ้าเล่ห์ด้วยต่อมาคำถามข้อที่2ที่จะถามภัทริกานะครับการที่ขุนช้างเนี่ยเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนมันแสดงว่าขุนช้างเป็นคนดีไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะ
1: ว่าพอพลายงามจนโตแล้วเห็นหน้าคล้ายๆขุนแผนก็ยังไงก็ฆ่าอยู่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ยังไงก็ฆ่าอยู่ดีปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับต่อมาครับขอสุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ข้อที่1คุณช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรครับ
3: ขุนช้างเป็นคนที่นิสัยไม่ดีครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นลูกตัวเองจึงรักครับแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองจึงไม่รักครับและลวงไปฆ่า
0: ความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มใช่ไหม
3: ใช
0: ่แล้วก็จะถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มข้อที่2การที่ขุนช้างเคยรักและก็เลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนเลยเนี่ยแสดงว่าขุนช้างเป็นคนดีไหมครับ
3: ไม่ถือว่าเป็นคนดีค่ะเพราะว่าภายหลังขุนช้างก็ฆ่าพลายงามอยู่ดีครับ
0: สุดท้ายก็ฆ่าพลายงามอยู่ดีก็คือมีจิตใจที่จ้องจะทำร้ายผู้อื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1ครับและก็ขอให้กลุ่มที่เหลือนำกระดาษโพสต์อิทมาติดหน้าชั้นเรียนครับกลุ่มที่เหลือกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำกระดาษที่เป็นความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มออกมาติดหน้าชั้นเรียนเลยครับปลายทางคุณครูปลายทางก็สามารถนำกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับให้นักเรียนแต่ละคนให้สมาชิกในห้องเรียนเนี่ยเขียนความคิดเห็นของเรื่องคุณช้างคุณแผนหรือที่มีตัวที่มีต่อตัวละครก็ได้ต่อไปนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่5โดยวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหลักๆ2ตัวเลยนั่นก็คือขุนช้างและพลายงามนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่5นะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนประเมินการทำงานของนักเรียนให้ความช่วยเหลือและสำหรับนักเรียนนะครับก็ทำใบงานเมื่อทำเสร็จก็ส่งที่ครูประจำชั้น

หรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับสำหรับใบงานเนี่ยก็จะมีให้นักเรียนเขียนในลักษณะประเด็นต่างๆตามชุดกิจกรรมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนก็ได้ฝึกทำกิจกรรมในการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผน2ตัวละครคือใครบ้าง
1: พลายงาม
0: แล้วก
1: ็
0: ขุนช้างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามความคิดเห็นของนักเรียนละกันนะครับลักษณะนิสัยของพลายงามถามชัตรมงคลบอกได้ไหมว่าลักษณะนิสัยของพลายงามเป็นอย่างไรบ้าง
2: เป็นคนร่าเริง
0: ร่าเริง
2: พูดจาดีกตัญญู
0: กตัญญูกตัญญูต่อแม่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: พูดจาดีกับนางวันทองกับทุกคนเลยแม้กระทั่งตอนที่ขุนช้างทำร้ายพลายงามก็ยังพูดจาดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยถูกต้องประมือให้เพื่อนและต่อมาพฤติกรรมที่เหมาะสมของพลายงามก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้มแข็งเมื่อเจออุปสรรคปลายทางก็จดคำตอบเพิ่มเติมได้นะครับใช้ปากกาแดงก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ปากกาน้ำเงินนั่นแหละครับต่อมาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือดื้อบ้างตามประสาเด็กเช่นตอนที่ไปขโมยมะยมของย่าทองประศรีตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ามะยมเป็นของย่าทองประศรีนะครับและสุดท้ายพฤติกรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของพลายงามก็คือเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเมื่อเจออุปสรรคแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาครับลักษณะนิสัยของขุนช้างถามใครดีนาวินนาวินใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับลักษณะนิสัยเจ้าลี่ใจดำหลอกลวงโกหกครับ
0: มองปลายทางด้วยเจ้าเล่
3: ใจดำ
0: ใจดำ
3: หลอกลวงโกหก
0: โกหกเอาประมือให้เพื่อนแล้วก็ครูขอเพิ่มก็คือขุนช้างเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแขนใครแขนขุนแผนที่แย่งนางวันทองผู้เป็นที่รักต่อมาพฤติกรรมที่เหมาะสมมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือรักเดียวใจเดียวนะครับขุนช้างรักใครรักนางวันทองและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือใส่ร้ายขุนแผนว่าขุนแผนเป็นกบฏขุนแผนไม่อยู่เวรไม่อยู่เวรยามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามราชการขุนแผนก็เลยโดนข้อหาเป็นกบฏแล้วก็คิดที่จะฆ่าพลายงามเนี่ยนิสัยไม่ดีนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสิ่งที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของขุนช้างก็คือการรักเดียวใจเดียวใจแน่นั่นเองเดี๋ยวก็ปลายทางก็สามารถเพิ่มเติมคำตอบนะครับตามสไลด์ของคุณครูได้แล้วก็เอาไปส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การพูดแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับการแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกลุ่ม5ได้ไหมการพูดแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรครับจากเรื่องขุนช้างขุนแผนกลุ่ม1ทันชนกยื่นใหม่ให้เพื่อน
4: เราจะได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นได้ค่ะ
0: ได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนอย่างที่เพื่อนบอกเราจะได้ทราบมุมมองและความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านวรรณคดีไทยนั่นเองก็คือผ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่แหละนะครับและก่อนที่จะสรุปและจากกันไปนั้นนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันสรุปความรู้ถอดบทเรียนในครั้งนี้นะครับถ้านักเรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นจริงๆไม่ว่าจะเรื่องใดโอกาสใดก็ตามสิ่งสำคัญที่ครูอยากจะบอกนั่นก็คือภาษาทัศนะในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนักเรียนควรใช้คำเหล่านี้คำแรกก็คือคำว่าอาจจะคงจะคิดว่าพึงน่าจะควรและควรจะเพราะคำเหล่านี้จะทำให้สถานการณ์ดูเบาลงแล้วก็คลี่คลายผ่อนคลายได้ในการแสดงความคิดเห็นนะครับปรบมือให้ตนเองและสุดท้ายนะครับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะครับ ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่1 นะครับและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมคือใบความรู้ที่6เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านใบงานที่6เรื่องการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและที่ขาดไม่ได้คือหนังสือเรียนวรรณคดีลำนามชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: 6สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที
1: ่
0: สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางกลับบ้านไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดหน้ากระจกนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจะทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกทักษะแล้วก็เพิ่มเติมเสริมทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นของเราขึ้นครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์

บางขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเหตุให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปลั่งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างพาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลยอย่างหลายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอกับครน.ของจำนวนนับ2จำนวนนั่นเองครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างหอรมกับครน.ของจำนวนนับ2จำนวนได้นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการหาหอรมและครน.ก่อนนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนดูเงื่อนไขของครูฟุกนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาหอรมของจำนวนนับที่กำหนดตามแนวตั้งแสดงว่านักเรียนต้องหาหอรมของจำนวนใดครับนักเรียนต้องหาหอรมของ8และ12นะครับและหาหอรมของจำนวนใดอีกครับ
2: 12และ8
1: ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเงื่อนไขต่อมาคือหาครน.ของจำนวนนับที่กำหนดตามแนวนอนต้องหาครน.ของจำนวนใดครับ
2: 8
1: 12อะไรอีกครับ
2: 12และ18
1: นะครับเมื่อนักเรียนหาได้แล้วนะครับก็ใส่นะครับตามกรอบที่ครูฝึกได้เตรียมไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแสดงวิธีการหาหอรมและครน.ตามเงื่อนไขดังนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบด้วยนะครับจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกขอถามเป็นกลุ่มนะครับขอถามเป็นกลุ่มครูฟุกถามว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่คิดโดยไม่ได้ทดเลยแสดงว่าหนูสามารถพิจารณาแล้วตอบได้เลยใช่ไหมครับเก่งมากครับกลุ่มไหนที่ช่วยกันคิดแบ่งหน้าที่กันอย่างเรียบร้อยและมีการตรวจสอบคำตอบกันเรียบร้อยแล้วครับเก่งมากครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบเดี๋ยวเราพิจารณานะครับว่าคำตอบของเราเนี่ยตรงกับกลุ่มเพื่อนๆหรือไม่นะครับครูฟุกขอเริ่มที่หอรอมอนะครับนักเรียนหอรอมอของ8และ12คือจำนวนใดครับ
1: 4
0: กลุ่ม3ตอบว่า
1: 4
0: กลุ่มอื่นว่ายังไงครับ4หรือไม่4หรือไม่ครับ
1: 4
0: มั้ย4นะครับถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มตนเองเลยครับเรียนปลายทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มของตนเองเลยนะครับจากนั้นครับขอถามกลุ่ม5ครับเดี๋ยวตัวแทนตอบนะครับหอรมของ12และ18คือจำนวนใดครับเชิญครับ
2: 6ครับ
0: เพื่อนกลุ่ม5ตอบ6เพื่อนกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับ
1: ถู
0: กต้องนะครับ6ต่อไปครับตอนนี้เราหาหอรมครบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นคอรนอบ้างนะครับครูฟุกขอถามกลุ่ม2ครับคอรนอของ8และ12คือจำนวนใดครับ
3: คือ24ค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นเท่ากันไหมครับเท่ากันแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนั่นเองครับคือ24ครับเดี๋ยวจะดูดีว่าทั้ง4ข้อเนี่ยถูกหมดไหมนะครับและสุดท้ายครับคอรนอของ12และ18คือจำนวนใดครับกลุ่ม1ครับเชิญครับเดี๋ยวเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับ
2: 36ค่ะ
0: 36กลุ่มอื่นว่าอย่างไรครับ36ถูกต้องใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือให้กับตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาหอรมและคอรนอกันไปเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้หาหอรมอของ8และ12เนี่ยคือจำนวนใดครับจำได้ไหมเอ่ยคือจำนวนใดครับตอบพร้อมกันหอรมอของ8และ12คือ
1: 4
0: นะครับเอ๊แล้วหอรมอของ8และ12คือ4เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ4เป็นอย่างไร
1: 4
0: เป็นจำนวนนับ
1: ที
0: ่มากที่สุดที่ไปทำอะไร
1: ที
0: ่
1: หาร
0: 8และ12ได้ลงตัวนะครับซึ่งนักสามารถแสดงเป็นดังนี้ได้นะครับนักเรียนก็คือ8หารด้วย4ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: นะครับและต่อมา12หารด้วย4ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เห็นไหมครับว่า4เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร8และ12ได้ลงตัวนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับมาดูกันต่อครับนักเรียนเอแล้วคอรนอของ8และ12เนี่ยคือจำนวนใดครับหาเมื่อสักครู่นี้เองคือจำนวนไหนครับ
1: 24
0: ใช่ไหมครับเอแล้ว24เนี่ยเป็นคอรนอของ8และ12เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
1: เป็นจำนวนนับ
0: ที่อะไร
1: เ
0: ป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ไปทำอะไรหารด้วยนะครับหารด้วย
1: 8
0: และ12ได้ลงตัวใช่ไหมครับแสดงเป็นประโยคใส่ลักษณ์ได้อย่างไรครับตอบหน่อยเร็วจำได้ไหมอ่ะ24หารด้วย
1: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่าก
0: ับ
1: 3
0: เท่ากับเท่าไหร่คร
1: ับ 3
0: อ่ะอย่างไรต่อครับ
1: 24หารด้วย12
0: เท่ากับนะครับนี่ก็เราเห็นนะครับว่า24เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8และ12ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้หน่อยครับจากตรงนี้นักเรียนหาหอรมอและคอรนอของจำนวนใดครับเราหาหอรมอและคอรนอของจำนวนนับใดครับ
1: 8
0: และ12ใช่ไหมครับได้หอรมอคือ
1: 4
0: ได้คอรนอคือ24นักเรียนครับครูฟุกอยากจะถามนักเรียนทางต้นทางและปลายทางทุกคนว่าถ้าเรานำ8และ12เนี่ย มาคูณกันเอจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และถ้านำหรม.มาคูณกับครน.จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และผลคูณนั้นจะเท่ากันหรือไม่นักเรียนช่วยครูฟุกตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตรวจสอบว่าผลคูณของ8และ12เนี่ยคือจำนวนที่เรานำมาหาหรม.และครน.เป็นเท่าไหร่นะครับและผลคูณของหรม.และครน.เนี่ยเป็นเท่าไหร่และตรวจสอบว่าเอ๊ะผลคูณเท่ากันหรือไม่นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ

0: เอนักเรียนครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผลคูณของ8และ12ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: 96ใช่ไหมครับแล้วผลคูณของหรม.กับครน.เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: เท่าไหร่ครับ
1: 96
0: นะครับก็คือนักเรียนนำหรม.คือ4ใช่ไหมครับคูณครน.ก็คือ24ใช่ไหมครับได้เท่ากับ90นักเรียนครับผลคูณเป็นอย่างไรผลคูณเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าผลคูณของ8และ12เนี่ยก็คือจำนวนที่เรานำมาหาหรม.และครน.ใช่ไหมครับจะเท่ากับอะไรเลยผลคูณของใครของจะเท่ากับผลคูณของหรม.กับครน.ใช่ไหมครับจากตรงนี้เราต้องมาตรวจสอบอีกสักหนึ่งข้อนะครับว่าเอจะเท่ากันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูกันอีกหนึ่งข้อนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: และครน.ของ12และ18คือจำนวนใดครับ
1: 36
0: เพราะเราได้หากันเมื่อต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเรามาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนครับจาก12และ18ใช่ไหมครับที่นักเรียนนำมาหาหรม.และครน.ใช่ไหมครับได้หรม.เป็น6และครน.เป็น36ครูฟุกจะถามเหมือนเดิมว่าถ้าครูฟุกนำ12คูณ18จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และนำหรม.ก็คือ6คูณครน.ก็คือ36จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และผลคูณนั้นเท่ากันหรือไม่ครับช่วยตรวจสอบหน่อยครับ

0: นักเรียนครับผลคูณของ12และ18เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 216
0: และผลคูณของหอรมอและครนอได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 216
0: เท่ากับ
1: 216ครับ
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนผลคูณเป็นอย่างไรครับ
2: เท่ากันครับ
0: ผลคูณเป็นอย่างไรครับ
2: เ
0: ท่ากันเห็นไหมครับว่าผลคูณของ12และ18เนี่ยเท่ากับ216และผลคูณของหอรมอและครนอเนี่ยเท่ากับ216เอ๊ะผลคูณนั้นเท่ากันครับนักเรียนจากตรงนี้เราได้ตรวจสอบกันมา2ข้อแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วนักเรียนจะมาสรุปได้อย่างไรเราจะสรุปได้อย่างไรครับผลคูณของอะไรดังนั้นผลคูณของ
2: หอรมอ
0: ผลคูณของหอรมอและครนอจะอะไรครับจะต้องอะไรมาอะไรกันเนี่ยอะไรกันเท่ากันใช่ไหมผลคูณเพื่อนบอกว่าผลคูณของหอรมอและครนจะเท่ากับอะไรครับ
2: จะเท่ากับ216
0: จะเท่ากับต้องจะเท่ากับผลคูณของอะไรจำนวนนับอะไรจำนวนนับ2จำนวนนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งเราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนผลคูณของหอรมอกับครนของจำนวนนับ2จำนวนจะเท่ากับผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นหรือผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นจะเท่ากับผลคูณของหอรมอกับครนของจำนวนนับ2จำนวนนั้นเองครับจากตรงนี้นะครับที่เราได้สรุปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้แก้ปัญหากันต่อครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับจากตรงนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยนักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ให้เราถามหาอะไรและบอกอะไรเรามาบ้างครับนักเรียนลองพิจารณาครับพิจารณาที่โจทย์ครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับข้อนี้นักเรียนพิจารณาโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยคือจำนวนใดใช่ไหมครับแล้วโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับ
2: จำนวนนับ2จำนวนเป็น3และ90
0: นักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาจากโจทย์ครับทั้งหมดเลยครับโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างครับลองพิจารณาสิโจทย์บอกอะไรมาหอรมอและครนอของจำนวนนับ2จำนวนเป็นเท่าไหร
2: ่3และ90
0: แสดงว่าหอรมอเป็นเท่าไหร
2: ่
0: หอรมอเป็น
2: 3
0: ครน.เป็นเท่าไหร
2: ่
0: 90ใช่ไหมครับและโจทย์บอกอะไรเราอีก
2: และจำนวนนับจำนวน1เป็น18
0: แสดงว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยก็คือหอรม.คือเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: ครน.คือเท่าไหร่ครับ
2: 90
0: และบอกจำนวนนับจำนวน1มาคือเท่าไหร่ครับ
2: 18
0: และสิ่งที่โจทย์ให้หาคือจำนวนนับอีกจำนวน1ซึ่งจำนวนนับอีกจำนวน1เนี้ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาออกมาใช่ไหมครับว่าคือจำนวนใดนะครับเราจะแทนสิ่งที่ต้องการหาเนี่ยด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวครูฟุ้งนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแสดงประโยคสัญลักษณ์นะครับลงในกระดาษแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับลงมือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

0: นักเรียนครับนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับนักเรียนต้นทางชูให้กับเพื่อนปลายทางหน่อยครับคุณครูปลายทางก็ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวคุณฟุกจะตรวจสอบทีละกลุ่มนะครับจากกลุ่มนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือผลคูณของจำนวนนับกี่จำนวนครับผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนซึ่งจำนวนที่1คืออะไรโจทย์บอกมาแล้วคืออะไร18อีกจำนวนหนึ่งรู้ไหมครับ
1: ร
0: ู้ไหมครับไม่รู้เราแทนด้วยอะไรครับ
1: สี
0: ่เหลี่ยมเท่ากับหอรอมอคูณคอรอนอนะครับอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะครับคือดังนี้เลยนะครับกลุ่ม3ถูกต้องนะครับต่อไปขอดูกลุ่ม1ครับนะครับนักเรียนดูของกลุ่ม1ผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนก็คือ18คูณสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับผลคูณของหอรมอกับคอรนอจากตรงนี้หอรมอของเราเป็น3คอรนอของเราเป็น9 10เพื่อนกลุ่ม1คูณมาให้แล้วนะครับเพื่อนกลุ่ม1คูณมาคูณมาให้แล้วนะครับเป็นพอเพื่อนบอกว่าเป็นผลคูณก็เลยคูณมาเลยใช่มั้ยครับจากตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับนักเรียนขอดูกลุ่ม5ครับกลุ่ม5เป็นดังนี้ครับนักเรียนผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนก็คือ18คูณเราแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมใช่มั้ยครับหรือรูปสี่เหลี่ยมที่เราแทนด้วยจำนวนไม่ทราบค่านะครับเท่ากับหรม.คูณกับอะไรคอรน.ใช่มั้ยครับถูกต้องสำหรับกลุ่ม2และกลุ่ม4เป็นอะไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถ้าไม่ถูกต้องนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับดังทั้งเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นตรงนี้นักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหรม.กับคอรน.ของจำนวนนับ2จำนวนที่ว่าผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนเท่ากับผลคูณของหรม.และคอรนอใช่ไหมครับซึ่งจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับครูฟุกขอใช้เป็นดังนี้ครับจำนวนนับจำนวนที่1ครูฟุกให้เป็น18คูณจำนวนนับจำนวนที่2เรารู้ไหมครับเราแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับหรม.คูณกับคอรนอใช่ไหมครับจำนวนที่1โจทย์บอกมาแล้วคืออะไรครับ
1: 18
0: นะครับคูณจำนวนที่2เราไม่ทราบใช่ไหมครับแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับหรม.เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: และคอรน.เท่าไหร่ครับ
1: 90
0: นั่นเองครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเราจะพิจารณานะครับนักเรียนให้สังเกตง่ายๆมองด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนเนี่ยซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับขวามือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับหรือซ้ายมือกับขวามือของนักเรียนนั่นเองนะครับมาดูทางซ้ายมือก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับเรายังคำนวณไม่ได้ใช่ไหมครับเขียนไว้เช่นเดิมก่อนครับก็คือ18คูณด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองครับและดูฝั่งด้านขวามือคำนวณได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ได้ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 270
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนเราต้องการหาจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งก็คือจำนวนที่2ใช่ไหมครับซึ่งเราแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมไว้เราต้องใช้ความสัมพันธ์นะครับของการคูณและการหารนะครับฝั่งนี้ครูฟุกจะให้มีแค่สี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับ270หารด้วย18ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ15ใช่ไหมครับแสดงว่าเราได้คำตอบมาแล้วครับก็คือ15ดังนั้นจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: นั่นเองครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วครับจากตรงนี้ตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบหน่อยครับ15นะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเราสามารถแสดงได้ดังนี้เลยนะครับมาดูอีก1ข้อครับนักเรียนโจทย์บอกว่าผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนคือเท่าไหร่ครับ
1: 6,370
0: ถ้าหรม.ของจำนวนนับ2จำนวนนี้คือ
1: 7
0: แล้วคอรน.ของจำนวนนับ2จำนวนนี้เป็นเท่าไหร่ขั้นแรกโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาคอรนอของจำนวนนับ2จำนวนใช่ไหมครับ

0: โจทย์ถามหาคอรนอแสดงว่าเวลาเราหาคำตอบเนี่ยหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องแทนคอรนอด้วยสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาผลคูณของใครของจำนวนนับสองจำนวนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 6,340
0: นะครับจากข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกจำนวนนับสองจำนวนมาโจทย์บอกเป็นอะไรมาเลย
1: ผลค
0: ูณก็คือคูณกันมาแล้วใช่ไหมครับก็คือ 6,370 แล้วโจทย์บอกอะไรเรามาอีกโจทย์บอกอะไรเราอีกอ่านโจทย์ให้หมดลูกโจทย์บอกอะไรเราอีก
2: ถ้าคอรนอของจำนวนนับ2จำนวนนี้
0: เป็นเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์บอกคอรมอเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนแสดงเป็นประโยคใส่ลักษณ์ได้อย่างไรครับเขียนได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางนะครับ

0: จากตรงนี้นะครับจากที่นักเรียนได้แสดงประโยคสัญลักษณ์นะครับถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะครับจากที่เรียนได้เขียนนะครับฟุกได้ตรวจสอบว่านักเรียนเขียน7คูณนะครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือแทนที่เราต้องสิ่งที่เราต้องการหาเท่ากับ6,370นะครับสิ่งที่เรียนเขียนคือหรม.คูณครน.เท่ากับจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2ใช่ไหมครับหรม.เท่าไหร
1: ่
0: 7นักเรียนเขียนมาแล้วคูณครน.ทราบไหม
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบแทนด้วย
1: สี่
0: เหลี่ยมนะครับเท่ากับจำนวนที่1กับจำนวนที่2โจทย์บอกมาไหมไม่บอกแต่โจทย์บอกอะไรมาเลยผลคูณเท่าไหร่ครับ
1: 6,370
0: จากตรงนี้ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำอย่างไรต่อด้านซ้ายมีอะไรด้านขวามีอะไร
1: ด้านซ้ายช
0: ่
1: องส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับ
1: 6,370หารด้วย7
0: 6,370หารด้วย7ผลหารเท่าไหร่ครับเท่าไรนะ
1: 910
0: คนอื่นล่ะกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบในเร็วเราจะตรวจสอบว่าทุกกลุ่มได้เท่ากันไหม

0: นักเรียนครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 910
0: ใช่ไหมครับแสดงว่าคอรนอของจำนวนนับ2จำนวนนี้คือ
1: 910
0: นั่นเองครับนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือในรูปแบบขั้นตอนในการที่เราจะหาคำตอบนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนสำหรับนะครับในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะชี้แจงให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ปฏิบัตินะครับโดยในวันนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนต้นทางนะครับจะปฏิบัติกันนอกเวลาครับก็คือใบกิจกรรม 1.15 นะครับดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.15 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางครูฟุกนะครับจะให้ทำกันในนอกเวลาและนำมาส่งครูฟุกด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็ทำในชั่วโมงได้เลยนะครับหรือครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยครับและเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมต้องมานำเสนอครูฟุกด้วยนะครับถึงทำนอกเวลาต้องมานำเสนอครูฟุกด้วยมานำเสนอแนวคิดครูฟุกด้วยนะครับว่าเรามีแนวคิดอย่างไรนะครับนี่คือใบกิจกรรมครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราต้องมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับผลคูณของหรม.กับครน.ของจำนวนนับ2จำนวนจะเท่ากับผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นหรือผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นจะเท่ากับผลคูณของหรม.กับครน.ของจำนวนนับ2จำนวนนั่นเองครับนักเรียนต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัด 1.15 นะครับซึ่งมีดังนี้เลยนะครับ6ข้อนะครับเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูฟุกนะครับจะเลือกให้ทำบางข้อนักเรียนปลายทางคุณครูก็ดูตามความเหมาะสมได้เลยนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเข้าสู่ที่โจทย์ปัญหาครับนักเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรม.และครน.นะครับนักเรียนต้องเตรียมตัวนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนักเรียนลองกลับไปทบทวนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับคือแบบฝึกหัด 1.16 นะครับใบกิจกรรม 1.16 นะครับนักเรียนครับและอย่าลืมสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยสำหรับในการเรียนในวันนี้นะครับว่าเราเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดครับตรวจสอบตนเองได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบตนเองได้เลยครับช่วยเพื่อนปลายทางดูด้วยจากที่ครูฟุกได้ประเมินนะครับและเดินดูในชั่วโมงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็สามารถนะครับหาความสัมพันธ์ของหรม.และครน.ของจำนวนนับ2จำนวนได้นั่นเองครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบงานใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยสำหรับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่า

0: การย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

0: ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดําเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทํางานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายดีครับ
1: สบายดีนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับสบายดีไหมครับในวันนี้น่าจะสบายดีเช่นเดียวกันนะครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปสินค้าและสินค้าแล้วก็บริการของไทยใช่ไหมครับว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีสินค้าตัวไหนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเด่นภาคเหนือนักเรียนรู้จักสินค้าอะไรบ้างไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูร่มบ่อสร้างด้วยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานล่ะ
2: หมอนข
1: ีดหมี่โคราชผ้าไหมแล้วก็ปลาร้าใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องปรุงที่สำคัญในการทำอาหารแล้วก็ภาคกลางล่ะ
2: ปลาทูแม่กอง
1: ปลาทูแม่กองขนมข้าวแกงเมืองเพชร
2: เครื่องปั้นดินเผา
1: เครื่องปั้นดินเผาต่อมาภาคใต
3: ้ไข่เค
1: ็
3: มช
1: ัยยาไข่เค็มชัยยา
3: จ
1: ากสารจากสารย่านลิพาวแล้วก็จักสานกระจูดโอ้เก่งมากๆเลยครับที่พวกเรายังจำกันได้นักเรียนปลายทางล่ะครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับสินค้าแล้วก็บริการแต่ละภูมิภาคของไทยดังนั้นเมื่อจำกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นเรื่องใหม่กันครับในวันนี้ชื่อเรื่องมีอยู่ว่าชื่อเรื่องมีอยู่ว่าทรัพยากรเราจะมาทราบความหมายของทรัพยากรแล้วก็ประโยชน์ของทรัพยากรครับในวันนี้ว่าทรัพยากรมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องระบุประโยชน์ของทรัพยากรได้แล้วก็เห็นคุณค่าและก็ประโยชน์ของการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่นะครับก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องบรรลุในวันนี้ครับคำหนึ่งบอกไว้ว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องสินค้าและบริการไปใช่ไหมครับคำนี้นะครับบอกว่าสินค้าและก็บริการต่างๆนั้นเกิดจากการนำอะไรการนำอะไรการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมครับสำคัญเลยทรัพยากรในโลกของเรามีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมครับถ้าเรานำมาผลิตสินค้าแบบไม่ได้วางแผนผลิตยังไงให้ได้เยอะมากที่สุดทรัพยากรก็อาจจะยังไงหมดไปได้เมื่อทรัพยากรหมดไปใครเดือดร้อนใครเป็นผู้เดือดร้อนครับ
2: มนุษย์
1: นี่แหละเป็นผู้เดือดร้อนดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมารู้ความหมายแล้วก็ประโยชน์ของทรัพยากรกันครับก่อนอื่นครูมีภาพมาให้พวกเราได้ดูกันภาพนี้สวยไหมเอ่ย
2: สวยคร
1: ับ สวยมากใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติครูสอบถามว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเจอจากภาพนักเรียนเจออะไรบ้างเดี๋ยวปรึกษากันในกลุ่มเห็นอะไรบ้างให้หาเยอะมากที่สุด

0: นักเรียนปลายทางครับสังเกตด้วยนะครับว่าจากภาพนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางด้วยครับปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มยังปรึกษาแล้วนักเรียนหันมาด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่พวกเราเจอกับสิ่งที่ครูเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับสิ่งแรกที่ครูสังเกตเห็นก็คืออะไรครับ
1: เมฆ
0: ก้อนเมฆก้อนเมฆสี
1: ขาว
0: นี่นะครับก็ก้อนเมฆบนท้องอะไร
1: ท
0: ้องฟ้าต่อมาอะไรอีก
1: ภูเขา
0: ภูเขามีอะไรอยู่บนเขาด้วย
1: ต้นไม้
0: มีอะไรขาวๆ
1: หิมะ
0: แสดงว่าภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยภาพนี้ต้องเป็นประเทศในโซนไหนต้องเป็นพื้นที่โซนเขตหนาวใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นก็คือมีต้นอะไรต้นโสนต้องเป็นภูมิภาคที่อากาศหนาวต่อมาสิ่งที่เจออีกก็คือ
1: ทราย
0: อยู่ริมอะไรริมตะลิ่งริมลำธารต่อมาอะไรอีกฝั่งนี้น้ำเขาบอกว่าถ้ามีหิมะอยู่บนเขาเนี่ยดังนั้นน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะน้ำเย็นใช่ไหมครับต่อมาสังเกตเห็นอะไรอีกก้อนหินก้อนหินแล้วก็ต้นไม้ที่นักเรียนบอกว่าส่วนมากจะเป็นต้นอะไร
1: ต
0: ้
1: นโสน
0: ทั้งอยู่บนเขาด้วยแล้วก็อะไรอีกแสงแดดใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นเวลากลางวันแล้วก็มีเพื่อนบางคนบอกว่าเห็นอะไรด้วยเห็นมอสที่เกาะอยู่ตามก้อนหินมอสไลเคนพวกนี้ใช่ไหมครับที่นักเรียนเห็นมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ครูเห็นมีใครเพิ่มเติมอีกได้ไหมครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างมอสไลเคนแล้วท้องฟ้าด้วยท้องฟ้าเมฆแสงแดดรวมกันเป็นท้องฟ้าอะไรอีกครับฮะอะไรนะครับไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ก็หิมะใช่คุณไม่ใส่มาหิมะที่อยู่บนไหนหิมะที่อยู่บนภูเขานั่นเองสีขาวๆอะไรอีกครับมีไหมเอ่ยน่าจะครบแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับต้นไม้ก้อนหินทรายน้ำภูเขาแสงแดดท้องฟ้ามอสไลเคนแล้วก็หิมะสิ่งของพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า
1: ทร
0: ัพยากรนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของทรัพยากรกันนะครับก็คือสิ่งรอบๆตัวพวกเรานะครับที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการได้ครับเดี๋ยวครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนครับให้พวกเรานะครับเขียนชื่อทรัพยากรที่นักเรียนนะครับเคยใช้ในชีวิตประจำวันจากที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่านักเรียนเคยใช้ทรัพยากรอะไรบ้างคนละประมาณ 3-5 ชื่อก็ได้ครับเปิดใบงานหน้าที่15เขียนทรัพยากรที่นักเรียนเคยใช้ในชีวิตประจำวันในข้อที่2ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้พวกเราเปิดใบงานแล้วก็เขียนในข้อที่2ของเรื่องนี้นะครับระบุทรัพยากรที่นักเรียนเคยใช้ในชีวิตประจำวันครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเขียนก็ได้ไหมครับว่านักเรียนเคยใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เขียนออกมา
1: น
0: ้ำ
1: ไม้
0: ต้นไม
1: ้
0: แสงแดด
1: หิน
0: สัตว์โอเคครับก็หลากหลายคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาต่อไปนะครับก็คือประโยชน์ของทรัพยากรนั่นเองครับก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับข้อที่1 นะครับบอกว่าทรัพยากรเป็นแหล่งอะไรครับนักเรียนเป็นแหล่งอะไรเอ่ยตอบพร้อมกันนะครับว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยครับเพราะว่ามนุษย์นะครับก็จะนำพวกหินทรายมาก่อสร้างบ้านเรือนแล้วก็อาคารแล้วก็สิ่งที่อยู่อาศัยต่างๆครับในการสร้างบ้านสร้างอาคารแน่นอนครับต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติก็อย่างเช่นอะไรเอ่ยต้องมีอะไรพวกทรายพวกหินพวกดินใช่ไหมครับมาผสมกับอะไรพวกหินดินทรายปูนปูนซีเมนต์แล้วก็นำมาก่อสร้างบ้านนี่นะครับประโยชน์ของทรัพยากรข้อที่1ก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบในการสร้างอาคารบ้านเรือนครับต่อไปข้อที่2ประโยชน์ของทรัพยากรคือเป็นแหล่งอะไรครับแหล่งอะไรแหล่งอาหารครับแม้ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ในป่าหรือสัตว์น้ำสัตว์บกล้วนเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นั่นเองครับอย่างเช่นพืชพันธุ์ในป่านะครับมนุษย์ก็ไปหาของป่าไปหาพืชไปหาสมุนไพรในป่าก็นำมาบริโภคได้เพื่อดำรงชีวิตแล้วก็พวกสัตว์น้ำสัตว์น้ำมีสัตว์อะไรบ้างที่เห็นมีอะไรปลา
1: หม
0: ึ
1: ก
0: หมึกกุ้งหอยหอยอะไรที่ครูวงกลมนี่หอยอะไรรู้จักเปล่าหอยนางรมหอยเชลอันไหนหอยเชลหอยเชลแซลมอนนี่ใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นสัตว์น้ำที่มนุษย์สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้ต่อมาสัตว์บกก็อย่างเช่นอะไร
1: หม
0: ูไก่หรือว่าเป็นเนื้อวัวก็ได้นี่นะครับก็เป็นพืชผักสัตว์น้ำสัตว์บกที่มนุษย์นะครับนำมาบริโภคเป็นอาหารต่อไปนะครับครูสอบถามอีกคำถามถ้าไม่มีอาหารมนุษย์จะเป็นอย่างไรครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้นะครับถ้ามนุษย์ไม่ได้บริโภคอาหารหรือว่าไม่มีอาหารให้บริโภคมนุษย์จะเป็นอย่างไรมนุษย์ก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยบริโภคอาหารเข้าไปเพื่อเป็นอะไรในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นพลังงานในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคเราก็จะไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตก็อาจจะเสียชีวิตได้ต่อไปนะครับข้อที่3ทรัพยากรเป็นอะไรครับเป็นแหล่ง

0: อ่ะเนี่ยพร้อมกันเป็นแหล่งยังไงเป็นแหล่งวัตถุดิบใช่ครับทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับโดยในอดีตนะครับมนุษย์จะใช้ใบไม้นะครับปกปิดร่างกายเคยดูสารคดีใช่ไหมครับที่แบบชนเผ่าแบบในป่าที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนามากนักเขาก็ใช้อะไรในการปกปิดร่างกายใบไม้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนะครับมนุษย์ได้พัฒนาโดยนำเส้นใยจากธรรมชาติมาถักทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายครับนักเรียนรู้จักวัตถุดิบจากธรรมชาติอะไรบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ครับที่ครูยกตัวอย่างก่อนหน้านี้เยอะๆบ่อยๆนอนไหมอะไรอีกวัตถุดิบจากธรรมชาติที่นะใบไม้อย่างเช่นใบของอะไร
1: ใบตอง
0: ใบตองอ่ะอาจจะย้อนไปในอดีตใช่ไหมครับผมใบตอง
1: ขนส
0: ั
1: ตว์
0: ขนสัตว์อะไรอีก
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์แน่นอนครับที่ครูยกตัวอย่างบ่อยๆนั่นก็คืออะไรตัวหนอนไหมหรือว่าบ่อนไหมนั่นเองครับก็เลี้ยงให้กินใบอะไร
1: ใบมอน
0: ใบมอนเมื่อเลี้ยงตัวหนอนด้วยใบมอนเสร็จหนอนไหมก็จะห่อเป็นดักแด้ดักแด้ก็จะมีอะไรห่อหุ้มตัวเส้นใหญ่ใช่ไหมพอเส้นใหญ่เสร็จก็นำไปต้มก็เสร็จก็สาวไหมออกมาพอสาวไหมเสร็จก็นำไปย้อมเป็นสีแล้วก็นำมาทอก็จะกลายมาเป็นเครื่องนุ่งห่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้ต่อมานี่คือภาพอะไรเอ่ย
1: ฝ้าย
0: ดอกอะไรภาพนี้นะครับก็คือดอกฝ้ายนักเรียนสังเกตเห็นสีขาวๆหรือเปล่าขาวๆนะครับเขาเรียกว่าปุยฝ้ายปุยฝ้ายพวกนี้นะครับสามารถนำมาปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นเสื้อผ้าได้นั่นเองครับที่เขาเรียกว่าผ้าคอตตอนเคยได้ยินไหมผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนี่แหละครับนำมาถักทอเป็นเสื้อผ้าได้นักเรียนคนไหนเคยเห็นดอกฝ้ายบ้างแบบดอกจริงๆที่ปลูกเคยเห็นที่ไหนเอ่ยอ๋อแถวชัยนาใช่ไหมครับมีการปลูกต้นฝ้ายด้วยส่วนมากการทอผ้าฝ้ายจะอยู่ในโซนภาคอีสานจะเยอะต่อมาภาพนี้คืออะไรสับปะรดครูให้พวกเราทายกันว่าสับปะรดเนี่ยสามารถนำมาทอนำมาถักให้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเอาส่วนไหนของสับปะรดนำมาทำเป็นเสื้อผ้าส่วนไหนบางคนบอกว่าใบมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหม
1: หัว
0: ไหนส่วนนี้เหรอเพื่อนบางคนบอกว่าส่วนนี้มีคำตอบอื่นอีกไหมอะไรครับเนื้อเปลือกบางคนบอกว่าเปลือกนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับว่าส่วนไหนของสับปะรดที่คิดว่านำมาถักทอนำมาทำเป็นเสื้อผ้าได้มีคำตอบอื่นอีกไหมฮะโคนต้นบนนี้ใช่ไหมครับใครคิดว่าคำตอบไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
2: ใบ
0: ฮะ
2: ใบ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันส่วนไหนเอ่ยถูกต้องครับส่วนใบของสับปะรดนะครับถ้าเราขูดออกมานะครับมันก็จะมีอะไรออกเส้นใยเขาบอกว่าเส้นใยสับปะรดนะครับจะมีความเหนียวแล้วก็พอขูดออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นแบบนี้นำไปปั่นเป็นได้แล้วก็ทอเป็นเสื้อผ้าใยสับปะรดได้ครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องเกี่ยวกับผ้าใยสับปะรดต่อมาอีกชนิดหนึ่งต้นอะไรครับ
1: ใบบัว
0: ฮะ
1: ดอกบัว
0: บัวดอกบัวใช่ไหมครับบัวประเภทนี้เขาเรียกว่าบัวอะไร
1: บัวหลวง
0: ถูกต้องเก่งมากนี่นะครับก็คือบัวหลวงนักเรียนคิดว่าส่วนไหนของบัวหลวงที่นำมาทำเป็นเสื้อผ้าได้

0: สัตว์ไหน
1: ก
0: าอ่ะสัตว์นี้ใช่ไหมครับคนอื่นเห็นเป็นส่วนไหนอีกนอกจากก้านแล้วคิดว่าส่วนไหนนำมาทำเป็นเสื้อผ้าดอกเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันถูกต้องเก่งมากก้านบัวนั่นเองนักเรียนถ้านักเรียนมีบ้านอยู่ตามนาตามทุ่งหรือว่าปลูกบัวหลวงนักเรียนลองหักก้านของบัวหลวงดูเมื่อหักออกมามันก็จะมีอะไรออก
1: ใ
0: ยใช่ไหมครับใยบัวพวกนี้ครับก็สามารถนำไปปั่นแล้วก็ถักให้เป็นได้แล้วก็นำเป็นเสื้อผ้าได้นำมาถักนำมาเย็บกลายเป็นเสื้อผ้าได้นี่นะครับก็คือเสื้อผ้าจากใยบัวประเทศเวียดนามนะครับจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเสื้อผ้าใยบัวเป็นอย่างมากนี่นะครับก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับที่สามารถนำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ก็อย่างเช่นอะไรที่ครูยกตัวอย่างไปตัวนอนไหมเสื้อผ้าจากใยสับปะรดแล้วก็เสื้อผ้าจากใยบัวครับผมอ่ะต่อมานะครับข้อที่4ทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคครับอ่ะนั่งตัวตรงแล้วก็หันมาด้านหน้ายังไม่ต้องเขียนอะไรก่อนทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคโดยการเก็บส่วนต่างๆทั้งของพืชและสัตว์นำมารักษาโรคที่เรารู้จักกันในชื่ออะไร
1: สมุนไพร
0: ที่รู้จักกันในชื่อสมุนไพรนั่นเองครับภาพแรกครูให้ทายว่าภาพนี้เป็นภาพสมุนไพรที่ชื่อว่า
1: ฟ้าทลายโ
0: จรเก่งมากฟ้าทลายโจร นะครับจะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอเจ็บคอลดอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารต่อมาอะไรเอ่ย
1: โ
0: อ้โหเก่งมากๆรู้จักกันด้วยบอระเพ็ดรสชาติยังไงโอ้โหปีเลยใช่ไหมครับบอระเพ็ดจะใช้แก้ไข้แก้ร้อนในแก้พิษฝีดาษช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุไฟนะครับแล้วก็รักษาโรคกระเพาะลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนะครับอ่ะต่อมาอะไรนักเรียนดูที่สีส้มสีเหลืองภาพนี้นะครับนั่นคือขมิ้นนั่นเองขมิ้นนะครับจะรักษาอาการแน่นจุกเสียดอาหารไม่ย่อยขมิ้นนะครับสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้แล้วก็ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายครับอาหารใต้ส่วนใหญ่ที่มีสีเหลืององค์ประกอบอาหารใต้ดังนั้นก็จะมีอะไร
1: ขม
0: ิ้นนั่นเองครับนี่นะครับก็คือพืชสมุนไพรที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับที่มาจากแหล่งของธรรมชาติแล้วก็เป็นความสำคัญของทรัพยากรต่อไปนะครับครูจะให้พวกเราในกลุ่มช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิดว่าให้นักเรียนเขียนชื่อสมุนไพร5ชนิดที่นักเรียนรู้จักไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆว่าฉันรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวครูจะสอบถามครับนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็บอกสมุนไพร5ชนิดให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังด้วยนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนึกกันออกไหมครับว่าสมุนไพร5ชนิดมีอะไรบ้างเยอะแยะมากใช่ไหมครับสมุนไพรไทยเยอะแยะมีให้เลือกแต่ครูให้พวกเรานะครับยกตัวอย่างมา5ชนิดเองครับกลุ่มไหนสามารถบอกได้ไหมครับว่าพวกเราได้ยกตัวอย่างสมุนไพรไทยอะไรบ้างกลุ่มที่1กันแล้วกันครับกลุ่มที่1ไหนลองยกตัวอย่างสมุนไพรไทย5ชนิดให้คุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางฟังนะครับ
1: มีขิงค่ะ
0: มีขิงค่ะ
1: ตะไคร้
0: ตะไคร้
1: ขมิ้นใบตำลึงค
0: ่
1: ะ
0: ใบตำลึงโอเคครับตอบถูกหมดเลยเก่งมากๆปรบมือเพื่อนหน่อยโอ้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพรที่ใส่ลงในอาหารไทยชนิดหนึ่งนั่นก็คืออะไร
2: ตะไคร
0: ้นั่นก็คือต้มยำกุ้งใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารไทยไปก็เหมือนกับเราทานสมุนไพรไปด้วยใช่ไหมครับก็ที่เขาเรียกว่าการทานอาหารให้เป็นอะไรการทานอาหารให้เป็นยาต่อไปนะครับนักเรียนทรัพยากรในหัวข้อที่5นั่นก็คืออะไรมีอะไรครับถูกต้องครับทรัพยากรนะครับมีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนาของประเทศประเทศไหนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์หรือว่าทรัพยากรเยอะประเทศนั้นก็จะยังไงก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วใช่ไหมครับอย่างเช่นประเทศจีนแผ่นดินกว้างใหญ่มีทรัพยากรเยอะก็พัฒนาประเทศไปได้เยอะใช่ไหมครับทรัพยากรนะครับมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศครับยกตัวอย่างประเทศที่มีน้ำมันประเทศเขารวยใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีทรัพยากรอะไรสำคัญน้ำมันส่งออกก็นำมาเมื่อส่งออกแล้วนะครับก็นำเงินตราเข้ามาในประเทศพัฒนาประเทศให้มีความเจริญได้ประเทศไทยนะครับมีความได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรคือเป็นแหล่งอะไรครับเป็นแหล่งอะไรเลยประเทศไทยนะครับมีความได้เปรียบเรื่องทรัพยากรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมากประเทศไทยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับเกือบทุกภาคเลยของไทยโดยเฉพาะเรามาดูภาคเหนือกันภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่สำคัญภูเขาใช่ไหมครับภูเขาดอยชมทะเลหมอกป่าไม้นี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในภาคเวลาเราไปภาคเหนือนะครับก็ไปชมทะเลหมอกไปขึ้นดอยขึ้นเขาใช่ไหมครับส่วนภาคนี้คือภาคอะไรภาคอะไรเอ่ยภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนนะครับให้ไปท่องเที่ยวภาพนี้คือประเพณีอะไรครับใครตอบได้บ้าง
3: บ
0: ั้
3: งไฟ
0: ประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแห่อะไรของภาคอีสานแห่เทียนแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในวันขึ้น15ค่ําเดือน12วันลอยกระทงผู้คนจะไปชมอะไรกันที่ภาคอีสาน
3: ลูกไฟพญานาค
0: ไฟพญานาคใช่มั้ยครับบั้งไฟพญานาคที่ริมอะไรริมแม่น้ำโขงนี่นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่ดึงดูดให้ผู้คนไปเที่ยวภาคอีสานครับต่อไปภาคอะไรแบบนี
3: ้
0: ภาคกลางภาคกลางก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไม่แพ้ภาคอีสานเลยโดยเฉพาะพวกเมืองโบราณต่างๆใช่ไหมครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองเก่านะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดึงดูดให้ผู้คนนะครับไปเที่ยวภาคกลางกันต่อมาภาคใต้ภาคใต้มีแหล่งทรัพยากรอะไรที่สำคัญทะเลเกาะดำน้ำดูปะการังใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง4ภาคที่ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวก็นำเงินตราเข้ามาในประเทศของเราใช่ไหมครับต่อไปนะครับความสำคัญหรือว่าประโยชน์ของทรัพยากรข้อที่6คืออะไรครับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตครับในการผลิตโดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตกระดาษก็ต้องใช้เยื่อไม้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีไม้เนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตกระดาษได้ดังนั้นทรัพยากรนะครับก็ ป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเลยครับนี่นะครับก็คือความสำคัญของทรัพยากรที่มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยประมาณ6ข้อใช่ไหมครับต่อไปครับเราจะเข้ามาสู่ในช่วงใกล้ที่จะปฏิบัติของพวกเราแล้วครูให้พวกเราเล่นเกมทายดูซิครูจะให้พวกเรานะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวนะครับเป็นประโยชน์ของทรัพยากรในด้านใดอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อมแล้วอ่
0: ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางครับพร้อมไหมครับที่จะบอกครูว่าทรัพยากรในภาพมีความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านใดพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับภาพนี้คือภาพอะไรเมื่อสักครู่ตอบได้แล้วนะที่พวกเราตอบไปก่อนหน้านี
3: ้ฟ้าทลายโจร
0: ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรดังนั้นเป็นมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านใดถูกต้องสมุนไพรฟ้าทลายโจรเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคเก่งมากต่อไปภาพนี้คือ
3: ทราย
0: นักเรียนปลายทางครับเห็นเป็นทรายไหมเอ่ยเห็นเป็นทรายใช่ไหมครับทรายถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรถูกต้องครับเป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองต่อมาภาพนี้คืออะไรเอ่ยอาหารทะเลหรือว่าสัตว์น้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรครับ
3: เป็นแหล่งอาหาร
0: ใช่ไหมครับมนุษย์ก็ต้องบริโภคอาหารถ้าไม่บริโภคอาหารมนุษย์ก็จะไม่มีพลังงานใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้เสียอะไรเสียชีวิตได้อ่ะต่อมาคุณป้าคนนี้เลี้ยงอะไร
2: หม่อนไหม
0: อ่ะหม่อนไหมตัวไหมเป็นแหล่งถูกต้องครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นนอกจากหม่อนไหมแล้วที่คุณยกตัวอย่างมาก็จะมีพวกใยสับปะรดแล้วก็ดอกฝ้ายแล้วก็ใยบัวหลวงต่อไปสวยไหมเอ่ยภาพนี้คืออะไร
3: ทะเล
0: ไทยสวยงามไม่แพ้ทะเลใดในโลกทะเลไทยมีความสำคัญอย่างไรครับถูกต้องมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศเพราะอะไรเพราะว่าทะเลไทยเนี่ยเป็นแหล่งดึงดูดนักอะไรนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกประเทศเมืองหนาวใช่ไหมครับทะเลบ้านเขาเนี่ยจะไม่ใสเหมือนทะเลไทยดังนั้นช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมักจะมาเที่ยวอะไรทะเลไทยเมื่อ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาตรวจด้วยนะครับถ้าคำถามข้อไหนที่ยังเขียนไม่ครบก็เขียนไปกับปากกาแดงเพิ่มเติมได้นะครับข้อที่1 นะครับทรัพยากรหมายถึงอะไรนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับที่มีประโยชน์สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการได้ครับต่อไปข้อที่2ให้พวกเรานะครับระบุทรัพยากรที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันพวกเราก็ได้ระบุแล้วใช่ไหมครับในตอนขั้นนำต่อไปข้อที่3ยกตัวอย่างประโยชน์ของทรัพยากรเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั่นก็คือพวกหินดินทรายไม้ใช่ไหมครับที่นำมาสร้างเป็นบ้านเรือนต่อไปข้อที่4ยกตัวอย่างประโยชน์ของทรัพยากรในด้านการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ก็อย่างเช่นพวกอาหารทะเลสัตว์บกสัตว์น้ำที่นำมาเป็นแหล่งอาหารให้มนุษย์ได้รับประทานแล้วก็ให้พลังงานนั่นเองครับต่อไปข้อที่5ยกตัวอย่างประโยชน์ทรัพยากรในด้านแหล่งวัตถุดิบที่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับก็อย่างเช่นพวกหม่อนไหมใยสับปะรดผ้าฝ้ายใยบัวใช่ไหมครับที่นำมาตักทอให้กลายเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ต่อไปข้อที่6ครับยกตัวอย่างประโยชน์ของทรัพยากรในด้านการเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคก็เป็นพวกพืชผักสมุนไพรต่างๆฟ้าทลายโจรแก้หวัดบรรเทาอาการเจ็บคอพวกว่านหางจระเข้แก้แผลผุพองน้ำร้อนลวกแล้วก็อะไรอีกขมิ้นแก้อาการจุกเสียดอ่ะมีใบรางจืดรางจืดช่วยแก้อะไรครับขับพิษออกจากร่างกายเก่งมากรู้จักใบรางจืดด้วยนี่นะครับก็จบไปแล้วเรื่องการเฉลยใบงานทำถูกหมดใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปนะครับครูสอบถามว่าการใช้ทรัพยากรโดยปราศจากการวางแผนจะส่งผลต่อนักเรียนแล้วก็สังคมอย่างไรครับอันนี้เป็นคำถามที่ครูถามครูอันนี้นะครับเป็นคำถามที่ครูถามนักเรียนถ้าเราใช้ทรัพยากรใช้ไปแบบไม่ได้วางแผนจะเกิดผลอย่างไรครับทรัพยากรยังไงทรัพยากรก็จะหมดไปถ้าไม่หมดไปก็อาจจะเสื่อมโทรมนั่นเองครับสรุปนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เราเจอกันในชั่วโมงนี้ประโยชน์ของทรัพยากรนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมี6ข้อก็คือข้อที่1เป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยพวกไม้หินดินทรายเป็นแหล่งอาหารพวกสัตว์บกสัตว์น้ำเพื่อสมุนไพรในป่าแล้วก็ข้อที่3เป็นวัตถุดิบที่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ครูยกตัวอย่างไปก็พวกใยสับปะรดผ้าฝ้ายหม่อนไหมข้อที่4เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคต่างๆข้อที่5มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศประเทศไหนที่มีทรัพยากรรวมสมบูรณ์นะครับก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วข้อที่6เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตครับอย่างเช่นเยื่อไม้ใช่ไหมครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระดาษครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเจอกันนั่นก็คือเรื่องถูกต้องครับประเภทของทรัพยากรนั่นเองครูได้บอกหลายครั้งแล้วว่าทรัพยากรในโลกของเรามีอยู่อย่างไงมีอย่างจำกัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทรัพยากรไหนที่

0: ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรไหนที่ใช้แล้วไม่หมดไปเราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับครูอาทิตย์ศรีรุ่งนะครับก็ขอจบเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวหนึ่งอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้แมทเทียลที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันเช็คในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้าง
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช
1: ่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้จริง
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: คร
1: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

0: เราทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย

0: ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: Can a dispute involving a state official neglecting official duties required by the law or performing such duties with a reasonable delay be settled through mediation? This case concerns a dispute arising from Mr. Somchai being distressed by local businesses in his neighborhood, such as a garage business producing strong odors, loud noise, and exhaust fumes.A late night restaurant and entertainment venue making very loud noise which disturbed the neighborhood. And a dormitory business which released wastewater that flooded the road and emitted unpleasant odors. The activities of these three businesses caused considerable disturbance and distress to Mr. Somchai. Mr. Somchai submitted a complaint to the mayor, but his grievance was not satisfactorily resolved. He therefore filed a complaint with the Administrative Court of First Instance against the mayor and the provincial governor. When the case came to trial at the Administrative Court of First Instance, the parties requested that it be solved through mediation so that the case could be settled quickly. The court made an appointment for the parties to come together.And negotiate a settlement in order to bring an end to the dispute. After the mediation, a settlement was agreed to by all parties, Mr. Somchai, the mayor, and the provincial governor. In the presence of an administrative judge acted as a mediator. According to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws,The mayor would exercise his powers to prohibit the unlawful garage business. If the business continued to operate, the mayor would proceed according to relevant sections of the act within 60 days. Concerning the restaurant and entertainment venue, as well as the dormitory businesses in the plaintiff's neighborhoods which were the cause for grievance, the mayor agreed to exercise powers according to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws within 60 days as from the day of the consent judgment is made. The provincial governor agreed to exercise powers pursuant to the Municipal Act BE 2496 or the year 1953 to supervise the mayor and ensure that the matters are strictly dealt with. If the mayor and the provincial governor break the agreement, the consent judgment would be considered as their declaration of intention as required for the case execution.Administrative case mediation is an alternative approach to dispute resolution, which can bring about a satisfactory ending which is legal, simple, and fast. For further information, please contact 1355.

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสัญชนะเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยทัณฑ์พรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนางยุพาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณอุปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: อะไรในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชนิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดศาลาสหไทยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
2: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะโอ้มันใจหายอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามรู้แล้วว่าท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆฮะโดยเฉพาะวันนี้ป้ามีความรู้สึกมันบอกถึงมันเหงาอะเหงา
3: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจครับได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาดและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและปรับมีความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้ก็คือมาจะมากราบพระบรมศพของพระองค์ท่านมีความตั้งใจจริง
1: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสงค์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณศาลาสหไทยสมา

0: คมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่หากพวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของพระองค์นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
2: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเขตการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ได้โอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม UNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
2: ผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์ศรีสุขพัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร

0: พื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและโครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปค่ะพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสียนะครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นอันเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วล่านะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
3: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนสารเยาวชนนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
4: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้สูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกสูญเสียเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
1: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย
5: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับเพราะว่าก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็แจกของไปด้วยแจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ทรงดูครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
0: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร1722ตลอด24ชั่วโมง
1: เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเพียงพอค่ะประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาและกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาด

0: มีค่ะปู
1: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ใหม่แพรวาเป็นขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงขั้นตอนของการเขียนผังงานนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะอธิบายขั้นตอนการทำงานและผลลัพธ์ของผังงานข้อที่2ค่ะเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานในชีวิตประจำวันสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าผังงานคืออะไรลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าจากความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่มีใครเคยรู้จักกับผังงานหรือเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมคะมีไหมคะอ่ะยกมือก็ได้มีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่เคยได้เรียนรู้หรือรู้จักกับผังงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับผังงานว่าผังงานคืออะไรนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะผังงานคืออะไรเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอ่านออกเสียงดังๆว่าผังงานคืออะไรนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

0: สรุปง่ายๆนะคะผังงานคืออะไรคือกระบวนการทำงานถูกไหมคะโดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งในสัญลักษณ์เนี่ยจะต้องใส่ข้อความสั้นๆเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานนั้นๆ นะคะและเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านั้นด้วยเส้นที่มีลูกศรชี้ทิศทางนะคะในส่วนของความหมายผังงานมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือมีใครยังสงสัยตรงไหนอีกบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนยังคงสงสัยว่าผังงานคืออะไรหรืออาจจะยังเข้าใจไม่ชัดเจนนะคะสามารถสอบถามจากคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะครูมีสัญลักษณ์ผังงานมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันจะเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานที่เราจะได้ใช้กันในวันนี้นะคะสัญลักษณ์ที่1ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและจบการทำงานนะคะโดยความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานค่ะสัญลักษณ์ที่2นะคะคือการนำข้อมูลเข้าออกแบบทั่วไปความหมายของสัญลักษณ์นะคะรับและแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์ค่ะและสัญลักษณ์ที่3นะคะการปฏิบัติงานความหมายของสัญลักษณ์ค่ะการประมวลผลข้อมูลเอาละค่ะนักเรียนหากเราต้องการจะปฏิบัติงานเราจะใช้สัญลักษณ์ข้อไหนคะข้อไหน
1: ข้อ
0: ที่3ใช่ไหมคะแล้วถ้าเริ่มต้นล่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนพอเลือกใช้สัญลักษณ์ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะครูยังมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมอีก2สัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ที่4นะคะคือการตัดสินใจความหมายของสัญลักษณ์ค่ะการตัดสินใจเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะสัญลักษณ์ที่5ทิศทางการทำงานความหมายของสัญลักษณ์ค่ะใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมนะคะใน2สัญลักษณ์นี้ครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นลูกศรมีทั้งหมดกี่ทิศทางคะ
1: 4
0: ทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนผังงานนะคะจะต้องใช้ลูกศร นี้ในการกำกับทิศทางของการทำงานอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนมีเงื่อนไขอยู่1เงื่อนไขนะคะแล้วมีการแยกประเด็นออกไปในการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะนักเรียนอาจจะต้องแยกเป็นทิศทางทางด้านซ้ายทางด้านขวาหรืออาจจะเป็นทิศทางตรงลงมานะคะเพราะฉะนั้นลูกศรในข้อที่5นี้จะใช้ในการกำหนดทิศทางให้กับนักเรียนเพื่อที่จะอธิบายขั้นตอนในการเขียนผังงานอย่างชัดเจนขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพอเข้าใจสัญลักษณ์ผังงานพอได้รู้จักแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจำไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปฏิบัติกิจกรรมเราจะได้ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะครูมีตัวอย่างการเขียนผังงานมาให้อ่ะช่วยกันอ่านหน่อยว่าตัวอย่างที่ครูนำมาคืออะไร
1: การ
0: การตำส้มตำนะคะการเขียนผังงานของการตำส้มตำก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนนักเรียนช่วยครูนำเสนอหน่อยว่าหากนักเรียนจะตำส้มตำนักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรมีขั้นตอนกระบวนการใดบ้างลองช่วยกันเสนอค่ะขั้นตอนที่1เริ่มจากอะไรคะอะไรนะ
1: เต
0: รียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่2ล่ะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะถ้าเราตำเรานึกถึงส้มตำตำกระเทียมแล้วก็อะไรอีกตำพริกใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยต่อจากตำกระเทียมตำพริกแล้วก็
1: ใส
0: ่น้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะใส่ปลาด้วยบางคนตำอีสานใช่ไหมคะใส่ปลามีอะไรอีกไหมลูกสิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้ของส้มตำเส้นมะละกอใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นคือมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไหมคะก็จะได้ส้มตำ1จานออกมานะคะนักเรียนปลายทางมีขั้นตอนการตำส้มตำอย่างไรบ้างคะสามารถนำเสนอออกมาพร้อมกันได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนพูดมานะคะส้มตำทำได้ง่ายใช่ไหมเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วก็ทำตามขั้นตอนใช่ไหมคะครูมีขั้นตอนนะคะการตำส้มตำเพิ่มเติมมาให้อ่านไปพร้อมกันค่ะเริ่มจาก

คะจากกระบวนการที่คุณครูนำเสนอนี้ตรงกับของนักเรียนไหมคะตรงกันเนาะบางคนอาจจะมีสลับขั้นตอนใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะผลสุดท้ายแล้วเราได้ส้มตำนะคะจากผังงานนี้ที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะนี่คือผังงานนะคะคือการเขียนขั้นตอนการทำงานนะคะให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ถูกไหมคะจากสัญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้มี5สัญลักษณ์ถูกไหมคะสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะต่อด้วยการปฏิบัติงานถูกไหมคะสัญลักษณ์นี้คือการปฏิบัติงานแล้วก็นี่คืออะไรสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะลูกศรลูกศรกำหนดทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนผังงานนะคะก็จะต้องมีการนำสัญลักษณ์ที่คุณครูได้สอนไปนะคะนำมาใช้ในการเขียนขั้นตอนนะคะเอาละค่ะจากขั้นตอนของการตำส้มตำนะคะเขียนออกมาในรูปแบบผังงานนี้คุณครูมีคำถามเพิ่มเติมค่ะหากเปลี่ยนมะละกอเป็นแครอทต้องแก้ไขที่ขั้นตอนใดและอย่างไรต้องแก้ไขที่ขั้นตอนใดคะใส่เส้นมะละกอใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะแนวคำตอบก็คือแก้ไขจากใส่เส้นมะละกอสับเป็นใส่เส้นแครอทสับแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้อต่อไปหากต้องการกำหนดระดับความเผ็ดต้องแก้ไขที่ใดและอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราแก้ไขตรงเส้นมะละกอใช่ไหมคะครั้งนี้คุณครูอยากให้นักเรียนแก้ไขว่าหากเราต้องการจะกำหนดระดับความเผ็ดจะต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรบ้างตรงใส่พริกแล้วก็เขียนเพิ่มไปว่ากี่เม็ดใช่ไหมคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่นะคะนักเรียนนำเสนอคำตอบได้เลยนะคะว่าหากนักเรียนต้องการจะแก้ไขในเรื่องของระดับความเผ็ดเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขข้อมูลตรงใดบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะอันนี้ก็คือแนวคำตอบของครูตรงกับของนักเรียนเลยนะคะคือการแก้ไขตรงจำนวนพริกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูพังงานที่เราได้ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะคะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ตำพอหยาบใช่ไหมคะนี่ง่ายแก้ไขตรงเส้นมะละกอใช่ไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นใส่เส้นแครอทแทนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนข้อมูลตรงจำนวนพริกนะคะใส่พริกเป็น2เม็ดเพื่อเป็นการกำหนดระดับความเผ็ดนะคะแล้วก็มะนาวน้ำปลายังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆยังเหมือนเดิมเลยคือตำให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานสุดท้ายคือจบการทำงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากตัวอย่างผังงานนี้มีใครสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นช่วยครูสรุปก่อนว่าจากผังงานนี้เราได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยเรารู้จักเกี่ยวกับอะไรคะผังงานใช่ไหมคะสัญลักษณ์ต่างๆถูกไหมลูกนอกจากสัญลักษณ์แล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่นักเรียนสังเกตได้จากตัวอย่างนี้อะไรนะคะขั้นตอนมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะก็คือการเขียนอธิบายเพิ่มเติมถูกไหมคะในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในผังงานรวมถึงการใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะว่าการเขียนผังงานเขียนได้โดยวิธีใดมีขั้นตอนใดบ้างนะคะเอาละค่ะในเมื่อนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างสัญลักษณ์ผังงานที่ใช้แตกต่างกันอย่างไรและในการเขียนผังงานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

0: นักเรียนคะขอตัวแทน1คนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูค่ะจากที่เราได้ดูตัวอย่างผังงานของการตำส้มตำไปแล้วนักเรียนคิดว่าสัญลักษณ์ผังงานที่ใช้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างช่วยกันตอบก็ได้ค่ะอันดับแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือสัญลักษณ์แตกต่างกันอย่างไรคะตอบดังๆเลยลูกรูปทรงแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกความหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วการเขียนผังงานมีองค์ประกอบอะไรบ้างลองนึกถึงตัวอย่างผังงานเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีขั้นตอนแรกคืออะไรคะเริ่มต้นใช่ไหมคะตอบดังๆเลยลูกเริ่มต้นแล้วก็มีการอะไรอีกมีลูกศรแล้วก็การปฏิบัติงานใช่ไหมคะและสุดท้ายเลยเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วจะต้อง
1: จบ
0: การทำงานเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์การเขียนผังงานแตกต่างกันถูกไหมคะอย่างที่นักเรียนได้นำเสนอมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างใช่ไหมคะการใช้หน้าที่การใช้งานใช่ไหมคะรวมไปถึงมีองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ลูกศรจบการทำงานนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนี่คือแนวคำตอบของครูนะคะสัญลักษณ์มีลักษณะแตกต่างกันและการทำงานก็แตกต่างกันด้วยโดยมีสัญลักษณ์เริ่มต้นจบการปฏิบัติงานการตัดสินใจมีลูกศรแสดงทิศทางการไหลของลำดับจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานนะคะคุณครูขอทบทวนความจำในเรื่องรายงาน02ปริศนาไอศกรีมจำได้ไหมคะว่ามีกระบวนการใดบ้างจำได้ไหมลูกอ่ะในส่วนรายงาน02เราใช้วิธีการอธิบายขั้นตอนในรูปแบบใดคะในรูปแบบใดเขียนออกมาเป็นรูปแบบใดคะเป็นขั้นตอนใช่ไหมลูกเป็นอะไรนะเป็นข้อใช่ไหมคะถูกต้องนะคะในใบงานปริศนาไอศกรีมนะคะเรามีการเขียนขั้นตอนการทำไอศกรีมออกมาเป็นข้อๆนะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนและเราเรียกการเขียนแบบนี้ว่าการเขียนรหัสลำลองนะคะเป็นการทบทวนครั้งที่แล้วแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนขั้นตอนแบบผังงานใช่ไหมคะคุณครูจึงอยากให้นักเรียนเนี่ยนำขั้นตอนเหล่านี้เขียนออกมาในรูปแบบของผังงานนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด4ขั้นตอนลองช่วยวิเคราะห์คร่าวๆก่อนอันดับแรกเริ่มต้นจากอะไรคะสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์เริ่มต้นถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยลูกศรแล้วก็เป็นการปฏิบัติงานขั้นตอนที่1หยิบกล้วยขั้นตอนที่2ค่ะ
1: ตักไอศกรีมรสสตรอเบอรี
0: ่ใส่กล้วยไอศกรีม1ลูกขั้นตอนที่3
1: ราดซอสสตรอเบอรี่ลงบนไอศกรีม
0: และขั้นตอนที่4ค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้จะต้องใช้สัญลักษณ์แบบใดคะสัญลักษณ์แบบใดลูกตอบดังๆเลยการปฏิบัติงานถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบของการเขียนผังงานจากแนวคำตอบของการเขียนรหัสลำลองกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มต้นเห็นไหมคะจะต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่1หยิบกล้วยไอศกรีมโดยใช้สัญลักษณ์ของการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีการใส่ลูกศรกำกับทิศทางอยู่ทุกๆขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนที่2ตักไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ใส่กล้วยไอศกรีม1ลูกนะคะขั้นตอนที่3ก็คือราดซอสสตรอเบอรี่ลงบนไอศกรีมและขั้นตอนสุดท้ายค่ะโรยหน้าด้วยเกล็ดช็อกโกแลตบนไอศกรีมรสสตรอเบอรี่อันนี้สมบูรณ์หรือยังผังงานนี้สมบูรณ์หรือยังคะขาดอะไรไปขาดขั้นตอนของจบการทำงานนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถอธิบายแล้วก็เขียนผังงานได้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนในเมื่อเรามีการทบทวนไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้จักเกี่ยวกับการเขียนผังงานไปแล้ว วันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติก็คือกิจกรรมการเขียนผังงานนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็กิจกรรมนักเรียนค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูแจกใบบันทึกคำตอบกิจกรรมการเขียนผังงานให้แก่นักเรียนจากนั้นชี้แจงขั้นตอนและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหยิบใบบันทึกคำตอบขึ้นมาได้เลยนะคะในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนผังงานก่อนในใบบันทึกคำตอบที่มีให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนผังงานลงในใบบันทึกคำตอบได้เหมือนกันหรืออาจจะใช้เป็นกระดาษคำตอบธรรมดาก็ได้นะคะเขียนอธิบายผังงานในการทำขั้นตอนต่างๆตามโจทย์ที่ครูมีให้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบบันทึกกิจกรรมมาแล้วนะคะไปต่อเลยนักเรียนคะเรามาดูในส่วนของโจทย์ของกิจกรรมการเขียนผังงานนะคะถ้าการทำงานมีส่วนที่ต้องตัดสินใจเช่นถ้าวันนี้เป็นวันหยุดฉันจะอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดฉันจะไปโรงเรียนจากการทำงานดังกล่าวส่วนที่ต้องตัดสินใจจะใช้สัญลักษณ์ใดมีกี่ทางเลือกอะไรบ้างและจะเขียนอย่างไรสรุปง่ายๆนักเรียนจะต้องทำการเขียนผังงานตามโจทย์ที่ครูมีให้ก็คือถ้าวันนี้เป็นวันหยุดฉันจะอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดฉันจะไปโรงเรียนนี่คือโจทย์ของการเขียนผังงานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าจะต้องใส่สัญลักษณ์ให้ครบสัญลักษณ์ที่1คือเริ่มต้นและจบใช่ไหมคะตามด้วยลูกศรกำหนดทิศทางใช่ไหมคะแต่ในโจทย์นี้เรามีอะไรเอ่ยมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมายังพอจำได้ใช่ไหมคะว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างเนาะจะต้องใส่สัญลักษณ์ใดนะคะเมื่อใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วก็จะต้องใส่สัญลักษณ์การปฏิบัติงานลงไปแล้วก็จบการทำงานให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้มีใครสงสัยไหมคะมีไหมลูกยังไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นหากทำกิจกรรมลงแล้วนะคะนักเรียนสามารถยกมือถามได้หากเกิดข้อสงสัยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานได้เลยหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือถามคุณครูปลายทางเพื่อที่จะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากคุณครูนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมแรกค่ะการเขียนผังงานเริ่มเลยค่ะ

0: แล้วค่ะหมดเวลาไปแล้วนะคะกับกิจกรรมการเขียนผังงานค่ะต่อไปนะคะจะให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มนะคะ1กลุ่มออกมานำเสนอใบงานกิจกรรมการเขียนผังงานนะคะว่านักเรียนเมื่อวิเคราะห์จากโจทย์แล้วนักเรียนเขียนใบงานออกมาเป็นในรูปแบบนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถออกมานำเสนอคำตอบด้านหน้าห้องนะคะให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆได้ทำความรู้จักกับผังงานที่นักเรียนได้เขียนออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4ออกมานำเสนอได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดินออกมาเลยลูกเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันว่าจากโจทย์ที่คุณครูมีให้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเขียนออกมาเป็นรูปแบบผังงานแบบใดบ้างนะคะอ่ะแสดงใบงานได้เลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรชนันท์อยู่เจริญชื่อเล่นชื่อเนิร์ดครับ
0: เริ่มนำเสนอได้เลยลูก
1: เริ่มต้นเตรียมหนังสือตรวจสอบวันหยุดโยงไปฝั่งนี้เป็นเทสโยงไปฝั่งนี้เป็นจริง
0: ค่ะ
1: เป็นเทสคือไปโรงเรียนเป็นจริงคืออ่านหนังสือ
0: แล้วก็
1: จบ
0: จบการทำงานปรบมือให้เพื่อนค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนขั้นตอนการเขียนผังงานใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันนะบางคนส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะลูกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบของขั้นตอนการเขียนผังงานเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่าคำตอบที่ได้นั้นเหมือนกันหรือไม่หรือหากนักเรียนมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถนำเสนอออกมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเขียนผังงานไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเริ่มต้นแล้วก็ตามด้วยเช็ควันหยุดนะคะในสัญ

คุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายแล้วก็เขียนผังงานได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูก็มีใบงานเพิ่มเติมมาให้ใบงาน04เงื่อนไขอะไรดีนะคะก่อนอื่นเลยเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูชี้แจงขั้นตอนการทำใบงาน04เรื่องเงื่อนไขอะไรดีและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงาน04เรื่องเงื่อนไขอะไรดีค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบงาน04ขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะในใบงาน04ของเรานะคะจะมีโจทย์อยู่ว่าพิจารณาผังงานต่อไปนี้พร้อมเติมข้อความในผังงานข้อความใช่หรือมีหรือจริงในกรณีที่สถานการณ์นั้นเป็นจริงและเติมข้อความไม่ใช่ไม่มีหรือเท็จในกรณีที่สถานการณ์นั้นเป็นเท็จนั่นเองนะคะเรามาชมหน้าตาของสถานการณ์ที่1นะคะในใบงาน04สถานการณ์ที่1ค่ะเมื่อจอยตื่นนอนแล้วถ้าวันนี้เป็นวันหยุดจอยจะออกกำลังกายใกล้เคียงกับเมื่อกี้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเงื่อนไขคล้ายๆกันเลยคำถาม1จากผังงานเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขเป็นเท็จนี่คือคำถามข้อของสถานการณ์ที่1นะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะปิงปองไปตลาดเพื่อที่จะซื้อมะนาวปิงปองอีกแล้วนะคะแต่แม่บอกว่าถ้ามะนาวไม่มีให้ปิงปองซื้อมะขามเปียกคำถามของสถานการณ์นี้นะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขปิงปองจะต้องซื้ออะไรเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้จะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นถูกไหมคะไม่ใช่ว่าตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกแล้วได้คำตอบเลยอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์สุดท้ายค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่3ฟอสจะทำไข่เจียวกับเมนูอื่นอีกหนึ่งอย่างในตู้เย็นมีไข่ไก่เนื้อไก่พริกและใบกระเพราถ้ามีพริกแกงเขียวหวานจะทำแกงเขียวหวานไก่แต่ถ้าไม่มีจะทำกระเพราไก่คำถามของสถานการณ์นี้นะคะมีด้วยกัน3ข้อค่ะ1เงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไร2ฟอสจะทำกระเพราไก่เมื่อใดและ3เมนูอะไรที่ฟอร์สจะต้องทำเห็นไหมคะว่าจาก3สถานการณ์จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีว่าในแต่ละสถานการณ์จะต้องใช้การเขียนผังงานอย่างไรนะคะใช้ขั้นตอนใดบ้างสัญลักษณ์ใดบ้างในส่วนของใบงานวันนี้มีใครสงสัยไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นหากเกิดข้อสงสัยขณะทำใบงานยกมือถามครูได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติใบงานไปพร้อมๆกันได้นะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะแล้วค่ะลงมือทำใบงานเลยค่ะ

ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะคำตอบในใบงานที่นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์มานะคะในเรื่องของการเขียนผังงานนั่นเองนะคะขั้นตอนของการนำเสนอนะคะขอเชิญนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอใบงานเลยค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับสถานการณ์ที่1นะครับเมื่อจอยตื่นนอนแล้วถ้าวันนี้เป็นวันหยุดจอยจะออกกำลังกายเริ่มต้นตื่นนอนวันหยุดครับแล้วก็ถ้าเป็นความจริงนะครับจอยจะออกกำลังกายครับส่วนถ้าเทสจอยจะจบครับ
1: ก็คือจบการทำงานใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะ
0: ข้อที่2เริ่มต้นครับไปตลาดครับมีมะนาวครับถ้ามีมะนาวจริงๆซื้อมะนาวครับส่วนถ้าไม่มีมะนาวหรือเท็จก็จะซื้อมะขามเปียกครับแล้วก็จบครับ
1: ค่ะข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านคำตอบเลยลูกข้อที่3คำตอบในข้อที่1ได้คำตอบว่าอย่างไร
2: มีพริกแกงเขียวหวานหรือไม
1: ่เงื่อนไขคือมีพริกแกงเขียวหวานหรือไม่ข้อที่2ค่ะ
2: เมื่อไม่มีพริกแกงเขียวหวาน
1: เมื่อไม่มีพริกแกงเขียวหวานข้อที่3ค่ะคำตอบของเราคือ
2: กะเพราไก่ค่ะ
1: กะเพราไก่นะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ค่ะเชิญท่านที่ได้เลยลูกจากคำตอบของเพื่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูมีเฉลยเพิ่มเติมให้นะคะเราไปตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันนะคะในส่วนของแนวคำตอบของใบงาน04นะคะนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมกันเลยนะว่าคำตอบที่ได้เหมือนกันหรือไม่นะคะในสถานการณ์ที่1ค่ะคำตอบแรกของครูนะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คือวันนี้เป็นวันหยุดหรือไม่นะคะหากเงื่อนไขเป็นจริงนะคะหรือใส่คำว่าใช่นะคะนักเรียนจะออกกำลังกายแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จหรือไม่ใช่ก็จบการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะเกิดสถานการณ์ได้ก็คือไม่มีการทำงานหรือจบการทำงานนั่นเองนะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะคำถามแรกเลยนะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคำตอบก็คือมีมะนาวขายหรือไม่ข้อที่2หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขปิงปองจะต้องซื้ออะไรก็คือมะขามเปียกนั่นเองจากที่เพื่อนตอบมาถือว่าถูกต้องนะคะส่วนเรื่องของผังงานนะคะอันดับแรกเลยไปตลาดนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบว่ามีมะนาวขายหรือไม่ถ้ามีนะคะก็คือซื้อมะนาวถ้าไม่มีก็คือซื้อมะขามเปียกเป็นยังไงคะคำตอบเหมือนกับที่เพื่อนนำเสนอไหมคะเหมือนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันนะคะหากใครมีขั้นตอนใดที่สลับการหรืออาจจะผิดพลาดไปบ้างก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะสถานการณ์สุดท้ายค่ะมี3ข้อใช่ไหมคะข้อที่1นะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคำตอบก็คือมีพริกแกงเขียวหวานหรือไม่ข้อที่2นะคะฟอสจะทำกระเพราไก่เมื่อใดนะคะตอบค่ะเมื่อเปิดตู้เย็นดูแล้วไม่มีพริกแกงเขียวหวานหรือเมื่อไม่มีพริกแกงเขียวหวานนั่นเองนะคะ3ค่ะเมนูอะไรที่ฟอสต้องทำคำตอบก็คือไข่เจียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มีแน่ๆสิ่งที่จะต้องทำแน่ๆในโจทย์ก็คือไข่เจียวเห็นไหมคะฟอสจะทำไข่เจียวกับเมนูอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมนูที่จะต้องทำแน่ๆคือไข่เจียวไม่เป็นไรนะคะใครที่คำตอบยังไม่สมบูรณ์หรืออาจจะใกล้เคียงกับของครูนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้นะคะต่อไปนะคะในสถานการณ์ที่3นะคะเราจะมีการเขียนผังงานเพิ่มเติมกันนะคะโดยอันดับแรกค่ะของผังงานจะต้องเริ่มจากขั้นตอนเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะการปฏิบัติงานอันดับแรกนะคะทำไข่เจียวก่อนแล้วก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีพริกแกงเขียวหวานหรือไม่นะคะถ้ามีจะทำแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ถ้าไม่มีนะคะจะต้องทำกะเพราไก่นั่นเองจากในโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเนื่องจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันมาแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของผังงานที่จะได้ของสถานการณ์ที่3นั่นเองค่ะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการสรุปบทเรียนนะคะก็วันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนออกมาสรุปบทเรียนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเช่นเคยบทบาทของครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน นะคะบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในการเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหานั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนออกมาสรุปบทเรียนสักหนึ่งคนนะคะสามารถสรุปอยู่ที่กลุ่มตัวเองได้เลยขอหนึ่งคนค่ะพัทริกาขอตัวแทนสรุปบทเรียนค่ะสามารถลุกขึ้นเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยให้สรุปว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างสรุปจาก2กิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไม่ว่าจะเป็นการเขียนผังงานหรือว่ากิจกรรมใบงานเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนผังงานอย่างไรบ้าง
2: ทำให้เรารู้ว่าใครพูดข้อจริงหรือข้อเท็จอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รู้ถึงเรื่องอะไรอีก
2: รู้ถึงเรื่องการทำผังงานเกี่ยวกับที่ครูสอนเลย
1: อ่ะการทำกิจกรรมผังงานใช่ไหมคะโดยการใช้อะไรเอ่ยในการเขียนผังงานออกมาเป็นขั้นตอนใช้อะไรคะเราเรียกสิ่งนั้นว่าเรียกว่าอะไรลูก
2: เรียกว่า
1: องค์ประกอบในการเขียนผังงานที่เราเขียนมาแล้วอะสิ่งนั้นคืออะไรคะสัญลักษณ์ถูกไหมลูกเพราะว่าในการเขียนผังงานหนูจะต้องมีการใส่สัญลักษณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบนึงเขียนผังงานคืออะไรได้เรียนรู้จากการเขียนผังงานหนึ่งเลยรู้การ
2: เขียนสัญลักษณ
1: ์การใช้สัญลักษณ์แล้วก็ตรวจสอบอะไรเอ่ย
2: ข้อมูล
1: ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลว่าเป็น
2: ข้อจริงหรือข้อเท็จ
1: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบการสรุปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้การเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงานคือปฏิบัติงานตามลำดับและแบบที่มีการตัดสินใจเห็นขั้นตอนที่ชัดเจนตรวจสอบการทำงานได้และบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้นะคะสรุปโดยรวมก็คือการเขียนขั้นตอนการทำงานในรูปแบบผังงานเนี่ยสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์ได้ใช่ไหมคะอธิบายออกมาเป็นลำดับขั้นจากที่นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะเก่งมากๆนักเรียนสามารถเขียนผังงานออกมาได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะจากกันไปคุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะเป็นการบ้านเพื่อเป็นการประเมินว่าในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องใดหรือนักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้างนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมทำแบบประเมินตนเองเพื่อเป็นการประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดเป็นบ้างหรือจะต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน05เรื่องน้อยหน่าอยากกินขนมนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารใบงานนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมพร้อมยังถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์ครูมีคำศัพท์มาให้5คำเหมือนเดิมคำแรกอ่านพร้อมกันครับ
1: แฟน
0: ปลายทางก็อ่านตามด้วยนะครับอ่านให้เสียงดังฟังชัดเจนคำที่2คำที่3
1: ราตรี
0: คำที่4
1: ทรณี
0: และคำที่5
1: สุขสันต์
0: ครูก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมความหมายแรกก็คือยามกลางคืนต่อมาลูกอกตัญญูความหมายต่อมาหญ้าชนิดหนึ่งความหมายต่อมาเป็นทุกข์เดือดร้อนความหมายสุดท้ายป่าไม้เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดช่วยกันจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับความหมายให้มันสอดคล้องกันปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะความหมายแรกยามกลางคืนนักเรียนคิดว่าเป็นคำใดมั่นใจ
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: มั่นใจนะครับ
1: มั่นใจ
0: ปลายทางมั่นใจไหมครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบถูกต้องปรบมือครับเก่งมากมากเก่งกันจริงๆเยี่ยมจริงๆคำต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นคำใดลูกอกตัญญู
1: ทรพี
0: ลูกอกตัญญูนักเรียนบอกว่าทรพีถูกต้องปรบมือและต่อไปหญ้าชนิดหนึ่ง
1: แฝก
0: เคยได้ยินหญ้าแฝกไหม
1: เคยคร
0: ับ หญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที
2: ่รากลึก
0: รากทำไมรากมันกระจายแผ่เป็นวงกว้างเป็นรากฝอยหรือว่ารากแก้ว
2: ราก
0: ฝอยมันช่วยยึดหน้าดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองเหลือ2ความหมายเป็นทุกข์เดือดร้อนนักเรียนคิดว่าตรงโอ้ครูยังพูดไม่จบเลยแสดงว่าเข้าใจโศกสารจริงไหมจริงต่อไปนี้ถ้าใครเป็นเดือดเป็นร้อนทุกข์ใจเราก็บอกว่าโอ้ฉันกำลังโศกสารและสุดท้ายป่าไม้ก็คืออรันเคยได้ยินไหมแถวอรันอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแสดงว่าอำเภอนี้มีอะไรเยอะ
2: ป่าไม
0: ้มีป่าไม้เยอะเนื่องจากอยู่แนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการจับคู่ความหมายทบทวนความรู้คำศัพท์จากเรื่องอะไรนี่
2: จากคุณ
0: ไม่ใช่คำศัพท์นี้ครูนำมาจากเรื่อง
1: คุณช้างขุนแผน
0: ตอนเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับต่อมาครูมีกิจกรรมสังเกตภาพบอกความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นจากการกระทำเดี๋ยวให้เปรียบเทียบกันเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางสังเกตภาพพร้อมกันเลยครับนักเรียนสังเกตภาพแล้วเห็นอะไรบ้างภาพแรกเป็นภาพใครกับใคร
2: ขุนช้างกำลังให้พลายงามขี่โค
0: เป็นภาพของขุนช้างพาพลายงามเดินเที่ยวป่าเดินเล่นใช่ไหมให้พลายงามขี่คอต่อมาภาพที่2เป็นภาพของใครกับพลายงามกับลูกของตนเองภาพแรกเนี่ยเป็นภาพขุนช้างกับพลายงามสะท้อนถึงความเจ้าเล่ห์หลอกลวงขาดความจริงใจมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่สังเกตได้จากอะไรบ้างแววตาสีหน้าท่าทางใช่ไหมอยู่ดีๆก็ทำเป็นมาเอ็นดูพลายงามแต่ที่แท้แล้วก็คือมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่ส่วนภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพนางวันทองกับพลายงามภาพแล้วดูแล้วรู้สึกแบบไหนรู้สึกโศกเศร้าเวทนาใช่ไหม

0: เวทนาคืออะไร
1: สงสาร
0: สงสารความรู้สึกที่ทำไมรู้สึกทุกข์รู้สึกสังเวชสลดใจนะครับเห็นถึงความรักและความจริงใจของแม่ที่มีต่อลูกก็คือนางวันทองมีต่อพลายงามตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ทำไม
1: เจอกัน
0: นางวันทองเนี่ยพอรู้ข่าวจากผีพรายว่าพลายงามถูกขุนช้างหลอกไปฆ่าไปทำร้ายนางวันทองก็ออกตามหาไปหาในป่าไปหาพลายงามในป่าพอไปเจอกันเป็นยังไงเป็นห่วงลูกแบบมากๆพอเจอลูกก็โผล่เข้าไปกอดและวันนี้นะครับจากที่นักเรียนได้พูดแสดงความรู้สึกความคิดเห็นจากรูปภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้คุณครูเนี่ยทราบถึงมุมมองของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขุนช้างกับพลายงามแล้วก็นางวันทองกับพลายงามนะครับซึ่งมุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับและชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอะไรครับ
1: ขุ
0: นช้างขุนแผนต่อไปครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนก็ต้องบอกเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าจะต้องมีหลักการพูดอย่างไรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะต้องพูดได้ด้วยพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องขุนช้างขุนแผนและสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยด้านทัศนคติการบอกประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะต้องพูดอย่างไรพูดแล้วมีประโยชน์อย่างไรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับแล้ววันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นจากเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยที่ครูได้นำความคิดเห็นครูได้นำความคิดเห็นมาให้นักเรียนทั้งหมด4ข้อซึ่งมีผู้ที่เขาเขียนเอาไว้มีผู้ที่สนใจวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเขาเขียนความคิดเห็นของเขาเอาไว้แต่ครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองวิเคราะห์ดูว่าการแสดงความคิดเห็นที่เขาเขียนมานั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะได้เข้าสู่หลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องเรามาดูความคิดเห็นแรกความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นนิยายรักสามเศร้าที่ไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงโดยผ่านตัวละครขุนช้างขุนแผนและนางวันทองที่เขากล่าวว่าไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงหมายถึงใคร
1: นางว
0: ัน
1: ทอง
0: นางวันทองเนี่ยถูกสังคมถูกผู้อ่านไปจำกัดความให้นางว่าเป็นนางวันทองสองใจเป็นนางวันทองสองใจเพราะว่ารักทั้งสองคนซึ่งความจริงนางวันทองอาจจะมีเหตุผลใช่ไหมอาจจะมีเหตุผลหรือถูกบังคับก็ได้ซึ่งเวลาที่เราอ่านวรรณคดีเราก็ไม่ควรไปทำไมไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครจนทำให้ถูกมองในภาพลบจนเกินไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของข้อที่2เขาบอกว่าตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยล้วนมีความรู้สึกนึกคิดและชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆก็จะมีความดีความชั่วมีถูกมีผิดอันนี้จริงไหมจริงไหมนักเรียนอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วรู้สึกว่าความคิดของขุนแผนการกระทำของทองพฤติกรรมของขุนช้างแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาของพลายงามมันเหมือนกับเป็นเด็กจริงๆใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นคนจริงๆที่อยู่ในสังคมของเราทั่วไปจริงไหมครับสังคมปัจจุบันมีคนเจ้าชู้ไหมมีขุนแผนเป็นตัวละครในสังคมสมัยก่อนเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ในปัจจุบันสังคมมีคนโหดร้ายไหมมีคนโหดเหี้ยมไหมมีขุนช้างเป็นตัวละครในสมัยก่อนก็โหดเหี้ยมโหดร้ายเหมือนกันก็นี่แหละเหมือนคนจริงๆนะครับต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าถ้าอ่านเรื่องนี้อย่างไม่มีอคติอ่านว่าอคตินะครับไม่มีอคติใดๆแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตของคนอื่นจริงไหมเข้าใจชีวิตของนางวันทองไหมผู้ที่เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้นางวันทองอยากอยู่กับขุนช้างไหมไม่อยากอยากอยู่กับขุนแผนผู้ที่เป็นสามีของตนเอง จริงไหมครับจริงเราก็จะได้ทราบเข้าใจชีวิตของผู้อื่นหลากหลายแง่มุมแล้วก็โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่เป็นเรื่องเข้าใจยากใช่ไหมครับต่อมาข้อที่4ข้อที่4เนี่ยมีผู้เขียนเขียนไว้ว่าพลายงานเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากที่สุดจริงไหมจริงไหมครับน่าสงสารจุดไหนบ้างจุดที่โดนขุนช้างทำร้ายลวงไปฆ่าถามว่าพลายงามเป็นเด็กพลายงามรู้ไหมว่าขุนช้างกับขุนแผนที่เป็นพ่อของพลายงามเนี่ยเป็นศัตรูกับขุนช้าง
1: ไม่รู้
0: มาก่อนใช่ไหมครับเป็นเด็กเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปดเบื้อนแต่ต้องโดนผลของการกระทำของผู้ใหญ่กี่คนเนี่ย3คนรักสามเศร้าของเรา3คนนะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นไปแล้วนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรบอกได้ไหมในใครพอจะสรุปได้บ้างว่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรการเขียนการพูดการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรหลังจากที่ดูไปแล้วเนี่ยเพราะเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนมาทำกิจกรรมครูก็จะให้นักเรียนมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดของเรื่องขุนช้างขุนแผนได้ไหมอนุณพัฒน์ลองวิเคราะห์ดูซิจากข้อความเดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้ข้อ3ข้อ4ย้อนกลับไปข้อที่1ที่2อ่านดูแล้วนนพัฒน์คิดว่าการแสดงความคิดเห็นมันต้องแสดงความคิดเห็นแบบใดครับ
2: ไม่เชิงลบเกินไปค่ะ
0: ไม่เชิงลบเกินไปแล้วก็เชิงแบบไหนควรแสดง
2: เชิงบวกค่ะ
0: เชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์อ่ะปรบมือให้เพื่อนได้แนวคำตอบแล้วได้แนวคำตอบแล้วกลุ่มที่3ได้ไหมกลุ่มที่3พอจะสรุปได้ไหมว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องแสดงความคิดเห็นแบบใดอย่างไรกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่3ภัทริกา
3: ออกความคิดเห็นแบบกลางค่ะไม่เข้าข้างใครเข้าข้างคนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือออกความคิดเห็นใดนั้นต้องแสดงความคิดเห็นแบบเป็นกลางไม่กล่าวร้ายไม่มุ่งร้ายว่าตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเสียหายมากเกินไปใช่มั้ยครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นพร้อมกันอีกครั้งข้อที่1ที่1เขาบอกว่านักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความคิดเห็นให้เข้าใจ2กําหนดประเด็นที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต้องมีการกําหนดอาจจะใช้คําถามก็ได้3ต้องหาเหตุผลหรือข้อมูลเพื่อมาประกอบการพูดจะมาพูดโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนแบบนี้ไม่ได้ต้องมีข้อมูลมีเหตุผลในการตอบคำถามหรือมาพูดแสดงความคิดเห็นนะครับต่อมาพูดให้ทำไมตอบดังๆพูดให
4: ้ตรงไป
0: ชัดเจนเนื้อหาถูกต้องไม่วกไปวนมาอย่างที่ครูบอกครูเคยสอนสำนวนเกี่ยวกับการพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นคือสำนวนอะไรเคยได้ยินน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งรงเรงไหมพูดเยอะแต่ได้เนื้อหาทำไมน้อยนิดเดียวต่อมาเวลาพูดต้องพูดจาด้วยถ้อยคำภาษาที่สุภาพเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนมาพูดแสดงความคิดเห็นนักเรียนต้องทำไมพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพแนะนำตนเองอย่างเป็นกัลยาณมิตรและสุดท้ายต้องมีอะไรในการพูดมีมารยาทในการพูดด้วยเพราะว่าการมีมารยาทในการพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามไหมเคยได้ยินสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลและสุดท้ายต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เดี๋ยววันนี้นะครับครูโอก็จะมีกิจกรรมให้ต้นทางและปลายทางนั้นทำกิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม

0: ชี้แจงปลายทางก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยเลือกประธานกลุ่ม1คนและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1ประธานเลือกคำถามมา1ข้อครูมีให้แล้วนะครับข้อที่1กับข้อที่2เลือกข้อใดมาพูดก่อนก็ได้2ให้ประธานเนี่ยถามเพื่อนทีละคนจนครบถามคนที่1คนที่2คนที่3ถามสมาชิกภายในกลุ่มจนครบเพื่อสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ประธานเนี่ยต้องทำไงด้วยจดบันทึกคำพูดของเพื่อนไม่ต้องจดทุกตัวอักษรทุกคำพูดจดแบบสรุปเดี๋ยวเรามาอ่านข้อคำถามพร้อมกันคำถามข้อที่1อ่านพร้อมกันครับต่อมาคำถามข้อที่2อ่านครับ
1: การที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายนางเป็นอย่างดีมาก่อนถือว่าขุนช้างเป็นคนดีหรือไม่อย่างไร
0: พร้อมยังประธานเลือกคำถามข้อที่1ไปถามเพื่อนก่อนก็ได้หรืออาจจะเอาข้อที่2ไปถามเพื่อนก่อนก็ได้สำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับถ้ามีกลุ่มก็จับกลุ่มหรืออาจจะจับคู่ก็ได้นะครับสอบถามความคิดเห็นโดยผลัดกันถามก็ได้นะครับรบกวนคุณครูประจำชั้นช่วยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมด้วยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ครูให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางไปทำไมไปประชุมการปรึกษาอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนให้นักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางทราบความคิดเห็นของกลุ่มตนเองในใครจะบอกได้บ้างณัฐพัฒน์ยกมือตอบแล้วณัฐพัฒน์ครับจะมีวิธีการอย่างไร
1: พูดนำเสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นฟังครับ
0: อ๋อก็คือการพูดนำเสนอใช่ไหมความคิดเห็นของกลุ่ม
1: ตัวเอง
0: กลุ่มตัวเองให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟัง
1: ครับ
0: ภัทริกา
2: เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทค่ะ
0: เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วไปทำไม
2: นำไปแปะ

0: ค่ะนำไปแปะเพื่อนำเสนอใช่ไหม
1: ใช่
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเก่งมากก็จะเป็นการพูดนำเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนๆทราบหรืออาจจะนำเสนอด้วยวิธีการนำกระดาษโพสต์อิทไปแปะนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยนำมาจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ครับนำความคิดเห็นของเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมานำเสนอเดี๋ยวครูจะสุ่มนะขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ใครเป็นประธานยกมือเพื่อนๆออกมาติดกระดาษโพสต์อีกก่อนเลยครับออกมากลุ่ม2ช่วยกันมาติดกระดาษโพสต์อีกติดดีๆนะครับให้มั่นคงเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยติดหมดทุกคนเลยครับลูกติดสวยๆงามๆเดี๋ยวจะให้ละละนานะครับซึ่งเป็นประธานของกลุ่มนะครับพูดนำเสนอความคิดเห็นของเพื่อนๆคำถามแรกละละนาครับขุนช้างมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไรพูดนำเสนอ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีอันนี้เป็นคำตอบของเพื่อนๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆตอบว่ายังไงบ้างไม่ดีมีคำตอบอื่นไหม
1: บางคนตอบว่าเพราะว่านิสัยไม่ดีบางคนตอบว่าลวงพลายงามไปฆ่าในป่าค
0: ่
1: ะ
0: นิสัยไม่ดีโดยการลวงพลายงามไปฆ่าในป่าเพื่อนๆตอบมีคำตอบอื่นไหมเพื่อนๆในกลุ่ม
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่2ที่ครูจะถามละละนาการที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามเป็นอย่างดีมาก่อนถือว่าขุนช้างเป็นคนดีหรือไม่อย่างไรเพื่อนๆตอบว่ายังไงบ้างครับ
1: ไม่ค่ะ
0: เพื่อนๆไม่ตอบเลยเดี๋ยวลองถามความคิดเห็นรัฐธรรมออกมาหน้าห้องเลยลูกถามรัฐธรรมในจุดๆนี้เลยนะครับว่าการที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนเนี่ยถือว่าดีไหม
2: ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับ
0: เพราะว่า
2: ถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะดีกับพลายงามแต่ตอนหลังเขาก็ฆ่าพลายงามเหมือนเดิม
0: สรุปว่าก็ไม่ดีใช่ไหมครับปรบมือให้กับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองประจำที่ครับเอาไมค์มาไว้ที่ครูต่อไปสุ่มกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามออกมาครับออกมาติดกระดาษโพสต์อิทต่อจากกลุ่มที่สองเลยถามภัทริกาในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มภัทริกาครับคำถามข้อที่1ขุนช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไร
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้เพื่อนๆตอบมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนๆตอบมาว่า
1: เพื่อนๆตอบมาว่าบางคนก็ตอบว่าใจร้ายค่ะบางคนก็บอกว่าอมหิตค่ะ
0: มีคำตอบอื่นไหม
1: เจ้าเล่ห์ค่ะ
0: เจ้าเล่ห์ด้วยต่อมาคำถามข้อที่2ที่จะถามภัทริกานะครับการที่ขุนช้างเนี่ยเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนมันแสดงว่าขุนช้างเป็นคนดีไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะ
1: ว่าพอเลี้ยงพลายงามจนโตแล้วเห็นหน้าคล้ายๆขุนแผนก็ยังไงก็ฆ่าอยู่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ยังไงก็ฆ่าอยู่ดีปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับต่อมาครับขอสุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ข้อที่1ขุนช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรครับ
3: ขุนช้างเป็นคนที่นิสัยไม่ดีครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นลูกตัวเองจึงรักครับแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองจึงไม่รักครับและลวงไปฆ่า
0: ความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็จะถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มข้อที่2การที่ขุนช้างเคยรักและก็เลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนเลยเนี่ยแสดงว่าขุนช้างเป็นคนดีไหมครับ
3: ไม่ถือว่าเป็นคนดีค่ะเพราะว่าภายหลังขุนช้างก็ฆ่าพลายงามอยู่ดีครับ
0: สุดท้ายก็ฆ่าพลายงามอยู่ดีก็คือมีจิตใจที่จ้องจะทำร้ายผู้อื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1ครับและก็ขอให้กลุ่มที่เหลือนำกระดาษโพสต์อิทมาติดหน้าชั้นเรียนครับกลุ่มที่เหลือกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำกระดาษที่เป็นความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มออกมา ติดหน้าชั้นเรียนเลยครับ

ปลายทางคุณครูปลายทางก็สามารถนำกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับให้นักเรียนแต่ละคนให้สมาชิกในห้องเรียนเนี่ยเขียนความคิดเห็นของเรื่องคุณช้างคุณแผนหรือที่มีตัวที่มีต่อตัวละครก็ได้ต่อไปนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบ่งงานที่5โดยวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหลักๆ2ตัวเลยนั่นก็คือคุณช้างและพลายงามนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่5นะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องคุณช้างคุณแผนประเมินการทำงานของนักเรียนให้ความช่วยเหลือและสำหรับนักเรียนนะครับก็ทำใบงานเมื่อทำเสร็จก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับสำหรับใบงานเนี่ยก็จะมีให้นักเรียนเขียนในลักษณะประเด็นต่างๆตามชุดกิจกรรมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนก็ได้ฝึกทำกิจกรรมในการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผน2ตัวละครคือใครบ้าง
1: พลายงาม
0: พลายงามแล้วก
1: ็
0: ขุนช้างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามความคิดเห็นของนักเรียนละกันนะครับลักษณะนิสัยของพลายงามถามชัตรมงคลบอกได้ไหมว่าลักษณะนิสัยของพลายงามเป็นอย่างไรบ้าง
2: เป็นคนร่าเริง
0: ร่าเริง
2: พูดจาดีกตัญญู
0: กตัญญูกตัญญูต่อแม่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: พูดจาดีกับนางวันทองกับทุกคนเลยแม้กระทั่งตอนที่ขุนช้างทำร้ายพลายงามก็ยังพูดจาดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยถูกต้องประมือให้เพื่อนและต่อมาพฤติกรรมที่เหมาะสมของพลายงามก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้มแข็งเมื่อเจออุปสรรคปลายทางก็จดคำตอบเพิ่มเติมได้นะครับใช้ปากกาแดงก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ปากกาน้ำเงินนั่นแหละครับต่อมาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือดื้อบ้างตามประสาเด็กเช่นตอนที่ไปขโมยมะยมของย่าทองประศรีตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ามะยมเป็นของย่าทองประศรีนะครับและสุดท้ายพฤติกรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของพลายงามก็คือเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเมื่อเจออุปสรรคแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาครับลักษณะนิสัยของขุนช้างถามใครดีนาวินนาวินใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับลักษณะนิสัยเจ้าลี่ใจดำหลอกลวงโกหกครับ
0: มองปลายทางด้วยเจ้าเล่
3: ใจดำ
0: ใจดำ
3: หลอกลวงโกหก
0: โกหกเอาประมือให้เพื่อนแล้วก็ครูขอเพิ่มเติมก็คือขุนช้างเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแขนใครแขนขุนแผนที่แย่งนางวันทองผู้เป็นที่รักต่อมาพฤติกรรมที่เหมาะสมมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือรักเดียวใจเดียวนะครับขุนช้างรักใครรักนางวันทองและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือใส่ร้ายขุนแผนว่าขุนแผนเป็นกบฏขุนแผนไม่อยู่เวรไม่อยู่เวรยามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามราชการขุนแผนก็เลยโดนข้อหาเป็นกบฏแล้วก็คิดที่จะฆ่าพลายงามเนี่ยนิสัยไม่ดีนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสิ่งที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของขุนช้างก็คือการรักเดียวใจเดียวใจนั่นเองเดี๋ยวก็ปลายทางก็สามารถเพิ่มเติมคำตอบนะครับตามสไลด์ของคุณครูได้แล้วก็เอาไปส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับ

0: และคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การพูดแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับการแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกลุ่ม5ได้ไหมการพูดแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรครับจากเรื่องขุนช้างขุนแผนอ่ะกลุ่ม1ทันชนกยื่นไมค์ให้เพื่อน
1: เราจะได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นได้ค่ะ
0: ได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนอย่างที่เพื่อนบอกเราจะได้ทราบมุมมองและความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านวรรณคดีไทยนั่นเองก็คือผ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่แหละนะครับและก่อนที่จะสรุปและจากกันไปนั้นนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันสรุปความรู้ถอดบทเรียนในครั้งนี้นะครับถ้านักเรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นจริงๆไม่ว่าจะเรื่องใดโอกาสใดก็ตามสิ่งสำคัญที่ครูอยากจะบอกนั่นก็คือภาษาทัศนะในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนักเรียนควรใช้คำเหล่านี้คำแรกก็คือคำว่าอาจจะคงจะคิดว่าพึงน่าจะควรและควรจะเพราะคำเหล่านี้จะทำให้สถานการณ์ดูเบาลงแล้วก็คลี่คลายผ่อนคลายได้ในการแสดงความคิดเห็นนะครับปรบมือให้ตนเองและสุดท้ายนะครับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่1นะครับและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมคือใบความรู้ที่6เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านใบงานที่6เรื่องการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและที่ขาดไม่ได้คือหนังสือเรียนวรรณคดีลำน้ำชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
0: 6สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที
2: ่ www.dlgv.ac.th
0: สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางกลับบ้านไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดหน้ากระจกนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจะทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกทักษะแล้วก็เพิ่มเติมเสริมทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นของเราได้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่ง คำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันสารปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานสารปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของสารปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดสารปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของสารปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของสารปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลสารปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของสารปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการสารปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลสารปกครอง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงเรื่องราวของ

ลิ้นกับฟันนะคะที่จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่รายการของเราในวันนี้นะคะไม่ได้จะส่งเสริมนะคะให้แยกทางกันแต่เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครอบครัวค่ะเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเมื่อเกิดกรณีต่างๆเราควรจะทำยังไงค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของกฎหมายครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะสายนั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายครอบครัวกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่ก่อนว่ากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยพี่ได้ใช้ได้ทำคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยไหม
1: ผมว่าเกือบเป็นเรื่องหลักเลยครับเพราะว่าคือคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเขาเรียกอะไรคือคนละแบบคนละวัฒนธรร
0: ม
1: หรือบางทีก็คนละสังคมกันนะครับพอมันมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับตอนเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันก็ยอมกันได้นิดๆหน่อยๆแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่กันไม่ใช่ว่าไปกินข้าวดูหนังก็เท่านั้นแต่มันอยู่ตั้งแต่เช้านอนกันนะครับจนถึงเย็น
0: มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเข้ามาด้วย
1: ต้องเจอกันเยอะและสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่มันก็ต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้นนั่นนี้นะครับทางสำนักงานก็ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องที่ทำให้เกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเลยต้นเหตุมาจากอะไรคะ
1: หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องชู้สาวนะครับคือแฟนก็ไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็บางมันก็มีบางประเด็นนะครับคือจากเคยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไปชอบผู้หญิงแบบไปชอบเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นสาวประเภท2บ้างอะไรบ้างก็มีอะไรความหลากหลายครับ
0: เหมือนตอนแต่งงานกันแฟนเป็นผู้ชายอยู่ดี
1: ๆ
0: อยู่ไปสักพักเป็นเพื่อนสาวเราแล้ว
1: ครับเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไปเป็นชายรักชายอะไรอย่างนี้ก็เกิดฟ้องร้องกันขึ้นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะคู่สมรสไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีกรณีอื่นๆอีกนอกเหนือจากที่พี่วิรัติยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: อ้อมและโน้ตเพิ่งแต่งงานกันโน้ตผู้เป็นสามีจึงเสนอข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่กับภรรยาของตน
3: ชอบตัวนี
4: ้ตัวเองเขาว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
5: ว้าว
4: จะมีข้อตกลงอะไรกันสักหน่อยได้ไหมแม่เราอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ทะเลาะกันนะจ๊ะที่รัก
3: ก็ได้นะก็ดีเหมือนกันแล้วเต็มมีข้อตกลงอะไรบ้างอะ
4: ที่เขาคิดไว้นั้นก็มีอยู่3ข้อนะข้อแรกนะเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับดึกก็ได
3: ้
4: กลับเร็วก็ได
3: ้
4: ข้อที่2มื้อเย็นเนี่ยเขากลับบ้านแล้วกับข้าวจะต้องวางอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อม
5: ว้าว
4: แล้วข้อที่3เขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมั้ย
3: โอเค
4: ก็ดี
3: แต่เรามีข้อตกลงข้อหนึ่งข้อตกลงก็คือมีอยู่ว่าบ้านนี้จะต้องมีเซ็กทุกคืนตรงเวลาทุกคืนไม่ว่าเธอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามตกลงไหม
2: เมื่อโน้ตได้ฟังก็โกรธและทะเลาะกันมาโดยตลอดอ้อมอยากจะขอหย่าแต่ก็กลัวว่าจะต้องคืนของนั่นซึ่งเป็นแหวนเพชรวงใหญ่จึงต้องอดทนต่อไป
0: คุณผู้ชมคะการตรงต่อเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับบางเรื่องไม่ต้องตรงเวลามากก็ได้นะคะพี่วิรัติโดยเฉพาะเรื่องเซ
1: ็
0: กนะคะจนตอนนี้เรื่องราวที่คุณภรรยาพูดเล่นก็กลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตจนคุณสามีทนไม่ไหวหาเรื่องทะเลาะทุกวันเลยนะคะจนคุณภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้แล
1: ้
0: วถ้าอย่างนี้คุณภรรยาจะฟ้องหย่าแต่กลัวจะต้องคืนของมั่นที่เคยมั่นหมายกันไว้ก่อนแต่งงานอย่างนี้ต้องทำยังไงคะเขาจะต้องเสียของมั่นจริงๆเหรอคะ
1: คืออย่างนี้ก่อนครับเราต้องย้อนกลับมาวันที่แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับของมั่นเนี่ยเมื่อมีการตกลงที่จะสมรสกันแล้วของมั่นน่ะณวันนั้นนะครับตกเป็นของฝ่ายหญิงเลยเด็ดขาดเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมสมรสด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: อันนั้นคือเอาคืนได้ใช่ไหมคะ
1: อันนั้นเอาคืนได้แต่ถ้าในกรณีนี้คือเมื่อมันสมรสแล้วแล้วก็ได้ทำตามที่ได้มั่นหมายไว้แล้วนะครับของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือของมันเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงอย่างที่ไม่คืนมันไม่ได้น
0: ะ
1: ครับตรงนี้ส่วนนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
0: ในส่วนนี้ของมั่นอาจจะเป็นเงินสมมติเป็นเงินสัก1 ล้านบาทเมื่อแต่งงานกันมาแล้วก็เหมือนใช้เงินร่วมกันนะคะของมั่นเงินก็ เหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วถ้าอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะตอนหย่าค่ะจะสามารถฟ้องร้องขอเงินให้มันแบบมีจำนวนเต็มได้ไหมคะเพราะว่าถือว่าฝ่ายชายเนี่ยร่วมกันใช้ละจนเงินตัวเองหมดละ
1: ยากครับมันปัญหาคือมันก็มีการใช้กันไปครับส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นของไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันพิสูจน์ยากครับว่ามันหายไปยังไงคุณเองใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ต้องไปหาขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์กันอีกทีใช่ไหมคะ
1: แต่ก็มีอันนึงนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายชายเนี่ยถูกฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: สาเหตุเหรอคะ
1: ประเด็นเนี่ยผมฟังจากข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่งงเหมือนกันนะครับคือว่าฝ่ายชายเนี่ยปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ทำงานอะไรเขาจะเล่นอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็เล่นFacebook Twitter หรือแม้กระทั่งเล่นอะไรเล่น LINE เล่นอะไรต่างๆอ
0: าการแบบนี้นี่เป็นกันเยอะเลยสมัยนี้
1: เขาก็เล่นของเขานะครับแล้วก็ขายของอะไรต่างๆในเน็ตเนี่ยครับทำทุกวันไม่ช่วยงานภรรยาเลยนะครับภรรยาก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปติดต่อทนายความนะครับก็มาฟ้องร้องว่าเนื่องจากไม่มีการอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยนะครับประมาณเล่นแต่เกมเล่นแต่คอมอะไรเงี้ยครับก็ฟ้องมาเสร็จปั๊บคนนี้พอฝ่ายชายเนี่ยเขาได้รับหมายคำฟ้องเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วผมก็เขาเอามาให้มาคุยกับผมผมก็ถามว่ามันเป็นไปตามฟ้องไหมพี่วันนึงเนี่ยพี่เล่นเกมจริงไห
0: ม
1: เล่นครับไลน์ Facebook Twitter นี่เล่นไหมเล่นครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพี่ไม่ทำงานเลยใช่ไหมใช่ครับ
0: รับหมดเลย
1: รับหมดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วผมจะให้ผมแก้ไงครับคือเขาก็บอกว่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็ตอนนี้ให้ภรรยาทำหมดเขาได้มอบหมายให้เขาทำหมดเขาเองไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: น
1: ะครับผมก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ
0: ่ะ
1: มันแต่ปรากฏว่าเขาก็พูดว่าคุณนายคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอก
0: อ้
1: าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยภรรยาผมฟ้องหย่าแล้วผมก็ยอมไปคุณทนายแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมอึ้งนะครับ
0: ก็คือมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะภรรยาหาเลี้ยงดู
1: ใช่เขาแกพอพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็ไปไม่ถูกกันเพราะแกบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยแล้วผมจะอยู่ยังไง
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนคะถ้าภรรยาไม่ให้เงินมาจ่ายค่าทนายให้พี่วิรัติ
1: เราก็ดูช่วยกันใช้แล้วก็ช่วยกันปฏิบัตินอมกันนะครับเพราะว่าใช่ก็คือเราก็เจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับพร้อมก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันคือว่าผู้ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตั้งนานแล้วจะกลับไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่รู้ทำงานยังไงนะครับแกก็บอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราก็เลยช่วยกันเจรจาให้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่ออีกเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันหรือเปล่านะครับ
0: ถ้าอย่างนี้คุณผู้หญิงทนไม่ไหวหนีออกไปเลย
1: ก็ได้ครับ
0: ไปจากบ้านเลยปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยเลี้ยงดูตัวเองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรใช้อะไรกินอย่างนี้ได้มั้ยคะ
1: ก็ได้ครับก็ถ้าคือถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยมันก็เขาเหตุฟ้องหย่าเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายชายคงไม่ฟ้องครับก็คงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะยังมีลูกด้วยอะไรด้วยครับ
0: ค่ะถ้าคุณผู้หญิงหนีไปเลยอย่างนี้คุณผู้ชายมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกกลับมาได้มั้ยคะ
1: เรื่องนี้เรียกกลับไม่ได้ครับก็คือฟ้องร้องเรื่องหย่าได
0: ้ก็คือฟ้องร้องว่ามีการหายไป
1: ครับ
0: ฟ้องร้องคือให้หย่ากันต้องหายไปมีระยะเวลามั้ยคะหายไปนาน
1: คร
0: ับ หนึ่งปี
1: ครับผม
0: ถ้าอย่างนี้คู่สมรสเราแต่งงานกันมาแล้วละเลยก
1: ็
0: คือออกไปนอกบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับเราอาจจะไปมีภรรยาใหม่หรือว่ายังไงไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไม่มีเหตุได
1: ้หนึ่งเหตุก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีชู้สาวก็อันนี้ก็ฟ้องหย่าได้อยู่แล้วนะครับบางรายเนี่ยคือหายไปเลยอย่างเช่นมันมีอยู่รายนึงนะครับแกเหมือนว่าภรรยาแกเนี่ยหายไปเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะครับจริงๆแกอยู่ไหนก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็ต้องฟ้องร้องให้แต่เรื่องน่าแปลกใจนะครับตรงที่ว่าพอเราฟ้องร้องไปนะครับบังเอิญมากครับพอหมายไปส่งไปถึงบ้านผู้หญิงผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่เรื่องจริง

0: หลอกทนายจริงๆอ่ะเขาว่าเป็นคนโยนข้าวของเขาว่าออกจากบ้านไปคือไล่ออกนะครับแต่ก็มาเหมือนว่ามาบอกทนายอีกแบบนึงนะครับผมก็เลยพอรู้เรื่องนี้เสร็จนะครับก็มาคุยกันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญโชคดีว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเคยไปให้คนอื่นฟ้องแล้วมันไม่สำเร็จแต่จังหวะผมโชคดีค่อนข้างโชคดีก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กำลังจะมีคู่ใหม
1: ่
0: ค
1: ือ
0: เข
1: าได้สร้างชีวิตใหม่แล้ว
0: เขากำลังจะมีเขาเรียกอะไรมีแฟนเป็นชาวต่างชาติวันนั้นคดีจบวันเดียวเลยครับผมยื่นฟ้อง
1: ก็เลยไม่ต้องไกลเกลี่ย
0: ไม่ต้องไกลเกลี่ยเลยเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์ก็สามารถแล้วผมก็นัดหมายมาแล้วบังเอิญมากเลยครับวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันที่เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พอดีเลย
1: วันวาเลนไทน์
0: เป๊ะเลยครับคือในวันนั้นเนี่ยมีแต่คู่ที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันมีผมคนเดียวครับ
1: พี่รัฐพาเขาไปจดทะเบียนหย่า
0: ครับวันนั้นดีมากเลยครับแต่ก็คือมันก็จบอะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็จะไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
1: อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยวินวินนะคะมีได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายไหนต้องเสียใจนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้นะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะเราก็ควรประคับประคองกันนะคะด้วยความรักและความเข้าใจมีอะไรก็พูดคุยกันตั้งแต่เริ่มที่มีกรณีเรื่องที่ต้องขัดข้องหมองใจกันตั้งแต่แรกนะคะอย่าปล่อยให้นานจนเรื้อรังจนถึงขั้นต้องใช้กฎหมายนะคะเข้าไปช่วยค่ะค่ะและเรื่องราวนะคะของกฎหมายครอบครัวก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะไปติดตามชมในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: สามีภรรยาคู่หนึ่งค่อนข้างมีฐานะแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเพราะมีธุรกิจต้องดูแลจึงจ้างคนใช้สาวไว้ทำงานบ้านอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ภรรยาจัดที่นอนก็เจอของสิ่ง
3: เอ๊ะคุณคะนี่กางเกงในของใครคะ
4: กางเกงในอะไรผมไม่รู
2: ้ภรรยาได้ยินสามีตอบแบบนั้นด้วยความสงสัยจึงเดินไปถามคนใช้
3: แจ๋วกางเกงในนี่ของใครฉันเห็นมันอยู่ในห้องนอนของฉัน
5: คุณผู้หญิงคะหนูจะไปดูได้ไงคะมันไม่ใช่กางเกงในของหนูค่ะปกติหนูไม่เคยใส่กางเกงในค่ะไม่เชื่อก็ไปถามคุณผู้ชายดูสิคะ
2: ภรรยาได้ยินแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่าสามีแอบนอกใจไปมีอะไรกับคนใช้แต่ด้วยความสงสารเลยให้คนใช้อยู่ด้วยในฐานะภรรยาอีกคนเพราะตนเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อย
3: แจ๋วช่วยเอาผ้าไปซักให้หน่อยสิพรุ่งนี้ฉันต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า
5: ผ้าของใครก็ไปซักเองสิคะฉันไม่ว่าจะไปทำผม
4: โถคุณผ้าแค่นี้เองคุณไปซักเองก็ได้นี
3: ่นี่คุณเข้าข้างคนใช้เหรอ
6: ว้าว
3: งั้นดีพรุ่งนี้ฉันไม่ไปทำงานแล้วจะไปหาทนายจะฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหาย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากเลยนะคะยอมให้คนรับใช้ขึ้นแท่นมาเป็นตำแหน่ง
0: ผู้ช่วยภรรยา
1: ผู้ช่วยภรรยา เป็นตำแหน่งที่เนาะก็ฟังดูเหมือนจะน่าสนใจแต่ก็ไม่น่าทำเนาะ
0: ไม่น่าทำครับ
1: ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณภรรยาทนไม่ไหวแล้วคุณคนรับใช้แรกๆก็ดี
0: คร
1: ับ หลังๆเริ่มแข็งข้อแล้ว
0: ครับ
1: เริ่มได้สิทธิการเป็นภรรยาขึ้นมาเริ่มแข็งข้อตรงนี้ค่ะคุณภรรยาจะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสามีไปมีภรรยาน้อยที่เป็นคนรับใช้มาย้อนกลับนะคะเพื่อที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยหรือว่าฟ้องหย่าคุณสามีได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยการที่สามีหรือคู่สมรสตัวเองเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปสัมพันธ์อะไรกับคนใช้เนี่ยตามแนวคำตัดสินเนี่ยก็คือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยในละครเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเป็นการที่เขาเนี่ยดันเขาเรียกอะไรให้อภัยซึ่งกฎหมายถือว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเนี่ยคุณจะใช้เหตุของการให้อภัยเนี่ยในการที่จะมาฟ้องร้องอีกไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้ก็คือคุณสามีกับคุณคนรับใช
0: ้
1: สามารถที่จะโต้แย้งในชั้นศาลได
0: ้ได้สู้ได้เลยครับว่า
1: คุณภรรยาปล่อยมาเนิ่นนานแล้ว

0: เขามีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทราบแต่คุณยังคงให้เขาอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่วิสัยที่คนให้มันเป็นการที่เป็นการให้อภัยอ
1: ่ะ
0: เพราะถ้าโดยหลักของของธรรมดาแล้วเนี่ยพอคุณจับได้เนี่ยคุณจะคงจะให้เขาอยู่บ้านอีกไห
1: ม
0: ถูกไหมฮะ
1: ก็คือถ้าจะเดือดร้อนก็ต้องรีบทำอะไรตอนนั้น
0: ออกไปแล้วคุณต้องไล่คนใช้ออกไปนะครับแต่ยังคงให้เขาอยู่และอยู่ในฐานะผู้ช่วยภรรยาเนี่ยคงใช้ไม่ได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือไม่สามารถนำไปฟ้องหย่าหรือว่าเรียกค่าเสียหายอะไรได้เลย
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วคุณคนรับใช้เนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงอยู่ๆไปเอ้ยฉันก็เป็นภรรยาคนนึงรู้สึกอินเนอร์แล้วในความเป็นภรรยา
0: ครับ
1: ฉันอยากจะได้สมบัติบ้างอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินของสามีภรรยาคู่นี้บ้าง
0: ครับ
1: เธอจะมีสิทธิ์ไหมคะที่จะได้
0: เธอไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับยกเว้นนะครับสามีเขียนพินัยกรรมให
1: ้กลับมาที่พินัยกรรมอีกแล้วตัวนี้ก็คือสำคัญมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ในส่วนของพินัยกรรมที่คุณสามีเขียนนี่จะเกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นรายได้นะคะที่ได้จากเรียกว่าอะไรคะเงินที่หลังการสมรสนะคะ
0: เขาเรียกสินสมรส
1: อ๋อสินสมรสใช
0: ่ครับ
1: จะมีส่วนในสินสมรสได้ไหมคะ
0: ก็คือเขาเฉพาะเขียนได้เฉพาะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาสมมติว่าสินสมรสที่เขาหามาอย่างเช่นรายได้ที่เขาหาไม่ได้สมมติว่าหาไม่ได้500บาทสมมุตินะครับ500บาทในเงิน500บาทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่ง250เนี่ยเป็นของส่วนของภรรยาส่วนเขาเองเนี่ยมันอยู่250เพราะฉะนั้นในการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนเฉพาะ250ของเขาลงไปเท่านั้น
1: ของภรรยาก็คือได้เท่าไหร่ก็จะต้องเท่าเดิมตรงนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะกรณีอยู่ด้วยกันมานานๆมีลูก
0: ครับ
1: ค่ะมีลูกแล้วก็เกิดตั้งท้องพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: สิทธิของเด็ก2คนนี้จะเท่ากันไหมคะ
0: โดยหลักกฎหมายแล้วเท่ากันนะครับถ้าผู้ชายถ้าฝ่ายชายเนี่ยเขาเรียกอะไรรับรองบุตรหรือจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะครับในหลักการคือว่าแม้จะเป็นลูกเมียน้อยก็ถือว่าเป็นเท่ากับเป็นลูกเป็นทายาทคนหนึ่งเลยนะครับแต่ให้แม่ของคือภรรยาน้อยเนี่ยมีสิทธิก็คงยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ค่ะความเป็นภรรยาน้อยก็ยังเป็นอยู่ต่อไปถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะมีลูกแล้วก็ตาม
0: ใช่ครับคือคนเราเนี่ยหลักก็คือต้องผัวเดียวเมียเดียวนะครับถ้ามีมากกว่านี้มันจะเริ่มปวดหัวแล้วมันก็จะทะเลาะกันนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าภรรยาหลวง
0: ค
1: ่ะมาปรึกษากับพี่วิรัตในเรื่องนี
0: ้
1: พี่วิรัตจะมีคำแนะนำเธอยังไงบ้างคะในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าก็ทนกับความแข็งข้อของภรรยาน้อยไม่ไหว
0: ครับเหตุเดิมใช้ไม่ได้ละ นะครับก็คือต้องไล่ออกเลยครับก็คือไล่ออกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนเหตุใหม่ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุใช้เหตุเดิมไม่ได้
1: ถ้าตรงนี้คุณสามีจะให้อยู่ล่ะไม่ได้ไม่ยอมให้ออกต้องอยู่ในบ้าน
0: ก็ต้องฟ้องหย่ากันนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้แล้วตรงจุดนี
0: ้จริงๆมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าก็คือถ้าเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้แต่ว่าเนื่องจากเราบอกเขาออกไปละแต่นี่ยังคงก็คือเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณก็คงยังปกป้องตรงนี้อยู่
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปล่อยไว้นานจนเราเหมือนให้อภัยละในส่วนนั้นเราไปเอาผิดเอามาเป็นกรณีในการฟ้องหย่าไม่ได้แล้วเราก็คือให้เขาออกไปถ้าเขายังไม่ออก
0: เราก็ใช้สิทธ
1: ิ์ใช้สิทธิ์ได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของครอบครัวนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราไปติดตามรับชมละครกันในเรื่องต่อไปเลยค่ะ
2: ท็อปแต่งงานกับภรรยามาได้ไม่นานอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของท็อปก็มาขอเงินเพื่อไปทำศัลยกรรม
3: ตัวเอง
4: เอ้าก็ต้องรักสิคุณ
5: ว้าว
3: คือเราอยากเห็นเขาสวยไหมอ่ะ
4: ก็อยากเห็นสิว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: ก็แค่อยากจะขอเงินไปเสริมสวยหน่อยนะ
4: ไปเสริมสวยเหรออืมไปที่ร้านเสริมสวย 1,000 บาทพอไหมล่ะ
3: ไม่ใช่คือเขาอยากไปศัลยกรรมอ่ะก็คนข้างบ้านไม่ทำมาสวยมากเลยนะ
5: โอ้โ
4: หอย่างนี้มันก็ต้องหมดเยอะดิคุณ
3: ไม่เยอะหรอกก็แค่ไปดึงหน้าแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ทำนมแล้วก็อีกอย่างนะไปหล่อคางด้วยเป็นเศษ 50,000 บาทเอง
4: ฮะ 50,000
3: ก็ 50,000 บาทได้ไหมอ่ะตัวเอง

0: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาผมใช้คำตอบ
1: มันจะได้อะ
2: ท็อปเครียดมากจนเพื่อนที่ทำงานสงสัย
3: ท็อปไม่เป็นไรวะดูหน้าเครียดๆของในใจ
0: เราคิดว่าเรากำลังจะหาเมียใหม่วะ
3: เอ้าทำไมวะ
0: ก็เมียเรานะสิขอเงินไปทำสัญญกรรมตั้ง 50,000 บาท
3: โหแล้วเมียนายไปทำยังวะ
0: ยังวะเราอะถามนายหน่อยดิถ้าเราจะฟ้องหย่าเมียเราเนี่ยจะได้ไหมวะเรื่องที่เมียเราใช้เงินเก่งอะ
3: โอ้อันนี้ก็ไม่เคยวะ
4: คุณผู้ชมคะน่าเห็นใจคุณสามีมากเลยนะคะคุณภรรยาจะเอานู่นเอานี่นะคะอยากมีดั้งใหม่ร่างกายใหม่หลายส่วนเลย
5: ครับ
4: ตรงนี้ลำบากนิดนึง
5: ครับ
4: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะพี่วิรัติคะ
5: อุ๊ยเดี๋ยวนี้ราคามันแพงไหม
4: วิถ้าบอกว่ารู้ราคาก็รู้หมดสิว่าใส่ก็อยากทำโอเคเอาไปว่าแพงพอสมควรละกัน
5: ครับ
4: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้ว
5: ครับ
4: ตรงนี้ค่ะอยากหย่าแล้วค่ะเอามาเป็นปัญหาในการหย่าได้ไหม
5: ครับคือเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุนะครับแต่เหตุที่ว่าคือใช้เงินเก่งเนี่ยผมว่ามันยังไม่เข้าที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับ
4: เรื่องนี้ยังไม่เข้าแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ไหมคะที่สามารถฟ้องหย่าได้ที่พี่วิรัติเจอมา
5: ที่เขาเคยเป็นนะครับก็คือติดการพนันแต่ติดการพนันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าบางทีมันมีการติดการพนันแล้วก็จนถึงขั้นต้องไปลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าไปรับเล่นการพนันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเช่นกัน
4: ตรงนั้นได
5: ้ครับ
4: ถ้านำเหตุนั้นไปฟ้องหย่าแล้วคุณสามีจะโดนย้อนหลังไหมคะเกี่ยวกับการไปเล่นการพนันมาอะไรพวกนี้
5: คือจริงๆการพนันโดยตรงยังไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปจำคุกเรื่องเกี่ยวกับไปเล่นการพนันหรือว่าติดการพนันถึงขั้นต้องไปเล่นในวงไพ่วงอะไรเงี้ยนะครับแล้วถูกจับในวงเนี่ยครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าต้องไปจำคุกและศาลมีคำตัดสินจำคุกเกิน1ปีอย่างเงี้ย
4: ค่ะอ
5: ย่างเงี้ยมีเหตุในการฟ้องหย่าได้แต่นะครับแต่มันจะมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาที่ไปจำคุกเนี่ยต้องไม่ใช่เหตุเกิดจากสามีถึงไปจำคุกนะครับถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนกระทำขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะครับ
4: อย่างเช่นเหตุอะไรบ้างคะ
5: ก็เช่นว่าบางทีร่วมกันไปลักทรัพย์หรือว่ายาเสพติดหรือไปเอาไปซื้อขายยาเสพติดด้วยกันเนี่ยนะครับ
4: ติดคุกทั้งคู
5: ่ตนเองไม่โดนแต่ตัวเองก็ร่วมกระทำการนะครับหรืออาจจะติดคุกทั้งคู
4: ่
5: ผลก็คือมันก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได
4: ้ตรงนี้ก็ฟ้องร้องไม่ได้นะคะ
5: ครับ
4: แล้วในกรณีที่คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะอยากได้เงินมากอยากได้หน้าอกใหม่จมูกใหม่มากเลยไม่รู้จะทำยังไงละ
5: คุ
4: ณสามีก็ไม่ให้เงินขโมยเลยค่ะ
5: ครับ
4: หยิบกระเป๋าสตางค์ไปขโมยเงินเลยขโมยบัตร ATM ไปกด
5: หรือ
4: พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี
5: ้
4: ถ้าอย่างนี้เอาเหตุในการลักขโมยเงินอย่างนี้ไปฟ้องหย่าได้ไหมคะ
5: คือในกฎหมายเนี่ยอันนี้ท่านฟังเขาต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับจะมีการหยิบยืมหรือว่ามีเขาเรียกทางเขาเรียกอะไรแบ่งกันใช้กันบ้างเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดแต่นะครับแต่ไม่ลงโทษนั่นหมายความว่าจะมีโทษจำคุกก็ไม่ถูกจำคุกนะครับ
4: แล้วอย่างนี้จะไปคุณสามีจะไปแจ้งความยังไงคะ
5: ก็ไปแจ้งความได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลจะไม่ลงโทษก็คือมีความผิดแต่ไม่ลงโทษ
4: อันนี้เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นสามีหลายท่านเลยแอบยิ้มและแอบหัวเราะในใจแล้ว
5: เหมือนกันครับเช่นกันครับคือทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามีไปขโมยเงินของภรรยาก็เช่นกัน
4: แล้วเหตุไหนคะที่จะนำมาฟ้องหย่าได้บ้างให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่าง
5: คือในกฎหมายก็เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องการทิ้งร้าง1ปีหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
4: อ๋อมีสมัครใจด้วย
5: ก็อย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับก็ตกลงกันทำเป็นบันทึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะแยกกันอยู
4: ่
5: นะครับแต่พอแยกอยู่ไปชักเพลินพอเพลินเสร็จปุ๊บก็หายกันไปเลยพอครบ3ปีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟ้องหย่าได
4: ้มีแยกกันอยู่จนเพลินด้วยนะคะ
5: มีครับก็เพราะว่าพอแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเคยมีนะครับกรณีผมเคยทำคดีหนึ่งคือสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมีการลงไม้ลงมือกันเลยตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันคือแยกกันอยู่นะครับก็ทำบันทึกกันว่าต่อจากนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะแยกกันอยู่ชั่วคราว
4: ชั่วคราวนี้ระบุวันไหมคะ
5: ไม่ครับเราก็จะระบุว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเราจะแยกกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างก็จะไปอยู่คนละสถานที่กันนะครับแต่พอนานๆเข้าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องคือเขาก็ต้องไปหามีแฟนใหม
4: ่
5: ส่วนฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่เหมือนกันนะครับพอห่างกันไปจนปัจจุบันเขาก็ต้องปองร้องกันนะครับเพื่อที่จะเพราะต่างคนต่างมีแฟนใหม่อีกฝ่ายเขาก็ต้องการที่จะเป็นคู่ครองที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เยอะ
4: อันนี้เอาเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวบ้างถ้าสมมติการหย่าแบบที่เต็มใจทั้งคู
5: ่
4: กับการหย่าโดยการฟ้องหย่าเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนี่ใช้การแบ่งเหมือนกันไหมคะ
5: เหมือนกันครับก็คือว่าตัวสินสมรสก็คือแบ่งเท่ากันก็คือแบ่งคนละครึ่งนะครับ
4: แล้วคนที่ถูกฟ้องหย่าอย่างกระทำความผิดอย่างสามีมีภรรยาน้อยอย่างเงี้ย คุณภรรยาก็ถือว่าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำจะมาแบ่งคนละครึ่งได้ไงคือขอค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มได้ไหมคะ
5: ได้ครับก็เป็นเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าค่าทดแทนนะครับก็สามารถที่จะฟ้องจากสามีได้และก็ฟ้องจากตัวของคนที่เป็นชู้ก็ได
4: ้ก็คืออันนี้ใครเป็นกิ๊กของแฟนชาวบ้านนี่ก็ต้องระวังตัวไว
5: ้แต่คนที่เป็นกิ๊กนะครับก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยคือไม่ทราบเลย
4: ค
5: ือกรณีเนี้ยถ้าจะเราจะสามารถฟ้องได้คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องรับรู
4: ้
5: นะครับถ้าบางทีโดนเราแบบเจอฝ่ายชายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกละเอียดหรือเนียนมากเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
4: บริหารจัดการได้สองบ้าน
5: นะครับเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจัดการได้จนผู้หญิงเขาก็ไม่รู้อย่างนี้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงคนนี้ก็คงไม่ถูกต้องนะครับ
4: ก็จะไม่ได้ด้วยตรงนั้นใช่ไหมคะศาลก็จะดูอีกทีนึงว่าฝ่ายหญิงนี่ไม่ทราบจริงๆหรือเปล่า
5: ครับแต่บางคนเป็นเพื่อนกับภรรยาด้วยไปงานแต่งงานก็ไปด้วยกันงานแต่งงานก็มีรูปอยู่ในงานเดียวกันอย่างนี้ไม่ทราบไม่ได้
4: ตรงนี้ต้องโดนเต็มๆเลย
5: เต็มๆเลยครับครับผม
4: ค่ะสัญญานะคะที่เป็นหนังสือก็สู้สัญญาใจเราไม่ได้นะคะถ
5: ้
4: าเราอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้ครอบครัวเราก็จะไปรอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจอะไรก็ตามนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: นี่ครับ
4: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะต้องการถามพี่ทนายวิรัตค่ะก็สามารถสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter ของพี่ทนายวิรัตนะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะพลาดชมรายการของเราบางช่วงบางตอนหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับต้นรายการแบบนี้แน่นอนเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะตลอดหาเรื่องราวกฎหมายข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตึกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมากๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนั่นก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เองครับ

0: คุณผู้ชมครับอาคารแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมตามแบบตะวันตกแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระยาไพภูเบศรครับทรงตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงสวรรคตเสียก่อนหลังจากนั้นก็เลยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์อื่นๆนะครับเมื่อครั้งเสด็จยังปราจีนบุรีแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมคนไหนสนใจมาที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับสนใจเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวของแพทย์แผนไทยมาศึกษาได้ที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องคนแรกแล้วนะครับไปดูกันว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะครับแขกรับเชิญคนแรกอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่พลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวข้อสงสัยของพี่พลเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: ครับก็เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ผมได้ซื้อบ้านไว้หลังนึงเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับในราคาก็ตอนช่วงนั้นอยู่ที่ 700,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: ปรากฏว่าส่งมาได้ก็ประมาณสักปีนึงนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางการงานก็เลยลาออกมาลาออกจากงานมาก็ไม่ได้ส่งบ้าน
0: ไม่มีเงินส่งต่อ
2: ครับไม่มีเงินส่งต่อก็เลยทิ้งมาก็น่าจะประมาณสัก2ปีก็มีจดหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับเป็นมูลค่าล้านกว่าบาท
0: จากธนาคาร
2: ครับผม
0: เพราะว่าต้องรวมดอกเบี้ยด้วย
2: รวมดอกเบี้ย
0: ที่เราขาดส่งมาแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ช่วง2ปีที่หายไปที่เราไม่ได้ส่งเนี่ยก็มีการโทรมาหรือว่ามีแจ้งเตือนเป็นระยะไหมครับ
2: ก็มีจดหมายฮะมีจดหมายแจ้ง
0: ตลอด
2: ครับมีจดหมายแจ้ง
0: แต่เราไม่ได้ไปจ่ายถูกไหมเพราะเราไม่มีจ่าย
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอมีเอกสารเด็ดขาดมาล้านกว่า
2: ก็มีเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะครับก็ไปขอยื่นเกี่ยวกับการประนอมหนี
0: ้แต่ไม่งั้นโดนยึดนะฮะ
2: ถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการประนอมหนี้ก็เลยถูกขายทอดตลาดแล้วก็อยู่มาประมาณปีนึงก็มีจดหมายเกี่ยวกับคดีฟ้องล้มละลาย
0: แบงก์ก็ยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงถูกฟ้องล้มละลายครับจากเรื่องอะไร
2: จากเรื่องที่ว่าที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนชำระเขาได
0: ้อ๋อแสดงว่าต่อให้ยึดบ้านไปแล้วมันก็ยังไม่พอ
2: ครับยังไม่พอที่มูลค่าที่เรายังเป็นหนี้เขาอยู
0: ่เราทราบมาก่อนไหมครับว่าถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะโดนฟ้องล้มละลายมีคำเตือนไหมฮะในส่วนนี้
2: ช่วงแรกเลยไม่รู้ฮะว่าจะต้องถูกฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
2: รู้แค่เพียงว่ามีการขายทอดตลาด
0: ครับ
2: แล้วก็หนี้สินที่ใจผมคิดเองนะครับก็คิดว่าหนี้สินก็คงจะหมดไป
0: คิดว่าเจ้ากันไป
2: ครับนึกว่าก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตามนั้น
0: คร
2: ับก็คือมีจดหมายแจ้งมาว่าต้องไปที่กองบังคับคดีว่าเกี่ยวกับฟ้องล้มละลาย
0: ถ้าจะไม่ให้เขาฟ้องล้มละลายเขาบอกมาไม่ในรายละเอียดว่าพี่ผลต้องทำยังไงบ้าง
2: ก็คือต้องชำระทั้งหมด
0: ผ่อนได้ไหม
2: ต้องประนีประนอมครับแต่ว่าณเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้สินตรงนั้นได้เป็นรายเดือนเพราะว่าอย่างหนึ่งผมก็ตกงาน
0: คือไม่ว่าจะทั้งก้อนหรือรายเดือนเราก็ไม่สามารถชำระได้เลย
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้องถูกฟ้องล้มละลาย
2: ครับอีกประมาณปีนึงครับก็ศาลจังหวัดก็เรียกตัวมาขึ้นศาลว่าคุณได้ถูกพิพากษาว่าคดีล้มละลายนะคุณเป็นบุคคลล้มละลาย
0: ในที่นี้เนี่ยเราเคยได้ยินมานักต่อนักนะครับผู้ชมคำว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยผมอยากพี่พลช่วยขยายความเป็นอุทาหรณ์หน่อยว่าล้มละลายในที่นี้

0: หลังจากเราถูกตัดสินว่าล้มละลายแล้วเนี่ยอะไรในชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
1: คือประการแรกเลยก็คือถ้าเราเข้าทำงานเนี่ยก็จะต้องเปิดบัญชีเป็นอย่างแรกเลย
2: เพื่อที่เงินเดือน
1: ใช่ครับแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าเราเหมือนกับเรามีแบ็คลิสต์ติดตัวนะครับ
0: ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เลย
1: ทุกอย่างเลยครับ
0: อย่างแรกคือบัญชีธนาคาร
1: ใช่ครับไม่สามารถที่จะทำได้แล้วก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนจากเดิมไป

0: เอารายได้ที่ไหนเลี้ยงชีพครับ
1: ก็รับจ้างทั่วไป
0: ต้องคือรับจ้างเป็นครั้งครั้ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ให้เงินสดมาแล้วก็ใช้ไปคือเราไม่สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารเอาเงินไปซื้อบ้านไปซื้อรถอะไรได้เลย
1: ใช่ครับ
0: จากตอนนั้นถึงตรงนี้กี่ปีแล้วครับ
1: นับตั้งแต่ถูกฟ้องล้มละลายมาเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะหมดสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
0: โดยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินในส่วนนั้นเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีจ่ายอยู่ดีถูกต้องไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่พลวันนี้ขอบคุณที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: เราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: 10ปีก่อนพลซื้อทาวน์เฮ้าส์ราคา 700,000 กว่าบาทส่งมาได้1ปีก็เกิดปัญหาเรื่องงานจึงต้องลาออกหลังจากนั้น2ปีก็มีจดหมายทวงหนี้มาจากธนาคารจำนวน1ล้านกว่าบาทและทาวน์เฮ้าส์ที่ซื้อไว้ก็ถูกขายทอดตลาดพลจึงไปยื่นขอประนอมหนี้แต่ไม่ได้รับอนุมัติผ่านไป1ปีก็มีจดหมายฟ้องล้มละลายส่งมาซึ่งเกิดจากหนี้สินส่วนต่างที่ได้จากการขายทาวน์เฮ้าส์พลจึงไม่สามารถสมัครงานหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆได้จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปพลจึงสงสัยว่าหากเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติปังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
5: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่พลเมื่อสักครู่นี้น่าเห็นใจเลยทีเดียวอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือผ่อนบ้านไม่ไหวจนทำให้เกิดการฟ้องล้มละลายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัติแนะนำกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่เราซื้อบ้านแล้วเริ่มไม่มีกำลังจะส่งเหมือนเดิมไม่มีกำลังจะผ่อนเหมือนเดิมแล้วเราควรจะทำยังไงคะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างพี่พลนะคะ
6: คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือไม่จะว่าเป็นฟองสบู่แตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
5: ค
6: ือถ้าในส่วนของเราเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนเนี่ยต้องดูกำลังก่อนเบื้องต้นนะครับกำลังเวลาที่สมมติอย่างง่ายๆน้องทรายเนี่ยเวลาที่จะซื้อบ้านผ่อนเนี่ยนะครับน้องทรายต้องดูก่อนว่าถ้าเราตกงานเนี่ยเราจะต้องหาเงินที่ไหนมาจ่าย
5: สมมติใส่เงินเดือน 20,000 บาท
6: อ่ะ 20,000 บาทใช่ไหมน้องทรายก็ต้องพร้อมอ่ะต้องจ่ายตลอดแต่ถ้าวันนึงเกิดนายจ้างเกิดไม่พอใจน้องทรายไปอยู่บ้านแล้วกัน
5: ให้ออกจากงาน
6: ใช่ตรงนี้ก็ทำให้เราผ่อนไม่ได้ที่ในระบบที่เอาเป็นคำแนะนำพี่แล้วกันพี่จะเป็นคนงี้ว่าเราจะต้องมีความพร้อมสำหรับว่าตกงานได้กี่เดือนนะครับก็คือเราต้องสำรองเงินไว้นะครับเพื่อที่จะว่าถ้าตกงานแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะยังคงผ่อนชำระได้นะครับคือต้องดูอ่ะไม่งั้นว่าเราเสี่ยงมากถ้าสมมติว่าเราไปผ่อนแล้วเราเกิดเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันทำยังไงนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆแล้ว
5: คือผ่อนไปละแต่ว่ามันไม่ไหวทีหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ตรงนี้ก็ต้องยอมให้เขาฟ้องนะครับเราก็ต้องยอมให้เขาฟ้องแต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีประเด็นของมันอยู่ว่าถ้าเราฟ้องร้องแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจไงว่าบ้านคืนไปแล้วฉันจบละ
5: ใครก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะคะ
6: จริงๆคือในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเลยคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเป็นหนี
5: ้
6: และคืนบ้านหนี้จบ
5: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะ
6: ใช่แต่ว่าในบ้านเราไม่ใช่เรามีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างทำให้คนที่มีหนี้เนี่ยยังคงที่จะต้องจ่ายหนี้อยู่
5: เห็นในกรณีพี่พลเห็นบอกว่าพี่พลมีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนของทางธนาคารเหรอคะที่ต้องไกล่เกลี่ยก่อน
6: ขั้นตอนที่จะต้องทำก็คือ1เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เอายกตัวอย่างของพี่พลเนี่ยนะครับก็คือถ้าไม่ไหวเนี่ยทางแบงก์ก็จะไกล่เกลี่ยให้ก่อนรอบนึง
5: ก็คือมีจดหมายเรียกมา
6: แล้วเขาก็จะฟ้องร้อง
5: อันนั้นต้องขาดส่งกี่เดือนคะทางแบงก์ถึงจะเรียกไกล่เกล
6: ี่
5: ย
6: ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะเป็น NPL นะครับก็เขาก็ฟ้องร้องพอฟ้องร้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะบังคับจำนองนะครับน้องสายต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาที่บ้านที่เราไปซื้อมาเนี่ยแล้วติดแบงค์เนี่ยคือติดจำนองนะแต่ว่าคือคำว่าติดจำนองหมายถึงว่าบ้านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นน้องสายซื้อเนี่ยน้องสายก็เป็นเจ้าของละ
5: เป็นเจ้าของ
6: เพียงแต่ว่า

0: น้องสายเนี่ยติดจำนองแบงค์
1: คือสายไม่ได้มีเงินของส่วนตัวสายไปซื้อตู้มกับโครงการเลย
0: ใช่ก็คือแบงค์เป็นคนจ่ายให้แล้วก็น้องสายก็ติดจำนองคำว่าจำนองหมายถึงอะไรก็คือน้องสายก็ยังสมมติน้องสายแบบจะขายคนอื่นหรือว่าจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแบงค์ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ย้อนกลับมาว่าพอถ้าเกิดมันไม่ได้จริงเนี่ยเขาแบงค์เขาก็จะฟ้องบังคับจำนองพอบังคับจำนองเสร็จเขาทำไงครับบ้านไม่ใช่อยู่ดีแบงค์เขาออกไปเลยนะครับไม่ใช
1: ่
0: เพราะว่าแบงก์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตรงทรัพย์สินที่ว่านี่นะไปขายทอดตลาดขายทอดตลาดหมายถึงไงคือก็จะเอาไปที่กรมการค้าภายในใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประมูลประมูล 4-5 ครั้ง
1: ไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม
0: เขาต้องไปประมูล
1: ถ้าเราไม่ส่งขาดผ่อนก็คือยังไงแบงก์ต้องเอาของเราไปขาย
0: ก็คืออย่างง่ายว่าถ้าเราเป็นหนี้แบงก์อยู่1ล้านบาทก็ตั้ง1ล้านบาทเอาไว
1: ้
0: นะครับพอที่เอาบ้านหลังเนี้ยไปขายทอดตลาดสมมุติว่าขายได้เท่าไหร่ดีสัก800,000ละกัน
1: ขาดทุนได้800,000
0: 800,000เนี่ยทางแบงค์เนี่ยเขาก็จะมาเรียกจากเราอีก200,000
1: ก็คือเรามีหน้าที่จะต้องชดใช้ในส่วนต่างของค่าบ้านก็คือถ้าสมมติอ้าวแล้วถ้าขายได้เกินล่ะคะ
0: ขายได้เกินในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้เพราะว่าคำว่าขายทอดตลาดหมายถึงว่าราคาจะอย่างนี้ครับคือตั้งครั้งแรกเขาจะตั้งราคาที่ 80% ของราคาประเมิน
1: คือการตั้งราคาคือบังคับอยู่แล้วว่าม
0: ันต้องราคาถูกอะถ้ามันราคามันแพงผมไม่มีแฮลอะครับแล้วก็อันที่2คือถ้ามันที่ 80% เนี่ยขายไม่ได้เขาจะมาตั้งที่ราคาที่ 50% ของราคาประเมิน
1: โหจาก80ร่วงลงมา50เลย
0: ใช่ถ้าว่ามันจะขายได้นะครับแต่ปัญหาคือเราทำให้เราขายได้น้อยพอขายได้น้อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาหักจากเรา
1: ตกอยู่ที่เราแล้ว
0: และของทางตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเขาขายจนแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้อยู่อีก1ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะยังไม่ฟ้องในขณะนี้นะครับส่วนใหญ่แบงค์เขาก็จะรอไปจนถึงประมาณปีที่9
1: คือจะช่วงไหนคะหลังจากที่ขายบ้านหลังนี้ได้ละ
0: ครับ
1: ระยะเวลานาน
0: เขาก็จะตามจนถ้าตามไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยเขาจะต้องฟ้องร้องคือฟ้องในคดีล้มละลาย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านที่ปล่อยบ้านไม่ผ่อนต่ออย่าเพิ่งชะล่าใจเวลาผ่านมานานไม่มีจดหมายไม่มีอะไรมา
0: ครับ
1: อาจจะ
0: เขาจะมีการฟ้องล้มละลายแน่นอน
1: ติดตามได้ถึง10ปีเลยทีเดียว
0: แต่ปัญหาก็คือว่าพอฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะถ้าเกิดถูกล้มละลายแล้วมันผลมันจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับหลักการก็คือว่าถ้าคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย1 คือถูกตัดสิทธิ์เลยในเรื่องของน้องสายจะไปกู้อะไรก็ไม่ได้ละจะทำนิติกรรมอะไรก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดคือน้องสายจะเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับยกเว้นครับต้องไปขออนุญาตศาล
1: แล้วจะเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เลย
0: ก็คือเปิดได้แต่ถูกยึดนะครับเพราะว่า มันจะมีเจ้าหนี้ที่มารอยึดของที่น้องทำขึ้น
1: เขาสามารถมาตัดเงินจากบัญชีเงินฝากใส่ได้เลยเหรอคะ
0: เขาจะมาบังคับอายัดนะครับแล้วก็เอาเข้าสู่กองล้มละลายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็อีกการนึงที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าในกรณีถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยตรงนี้จะถูกล้มละลายเนี่ยในภาษาทางกฎหมายเรียกถูกประหารชีวิตทางแพ่งนะครับเท่ากับว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีระยะเวลาคือ 3-5 ปี
1: โอ้ยนานเหมือนกันนะคะ
0: ใช่คือ 3-5 ปีมันแยกตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่น้องทรายเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับไปศาลล้มละลายทุกครั้งที่เขาเรียก
1: เขาเรียกไปทำอะไรคะศาล
0: เขาจะเรียกไปเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลว่าน้องทรายมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างไห
1: ม
0: นะครับว่ามีทรัพย์สินตรงไหนเพื่อจะพอไปยึดน้องจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทางเจ้าหน้าที่เขาพอน้องทรายไปแถลงสมมติว่าน้องทรายไม่มีอะไรละน้องทรายก็ไปแถลงว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มันมีแค่นี้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรไปที่ศาลล้มละลายทุกครั้งที่มีการเรียก
0: พอไปเสร็จเนี่ยศาลก็ตัดสินแค่3ปีก็คือน้องสายก็จะล้มละลาย3 ปีแป๊บเดียว
1: ก็คือถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเราล้มละลายแค่3ปีเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่3ปีก็คือน้องก็จะสิ้นสุดและมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดในกรณีที่น้องสายมีหนี้อยู่หลายตัว
1: ค่ะ
0: และน้องสายถูกล้มฟ้องล้มละลายแล้ว
1: ตู้ม
0: พอน้องพ้นจากการล้มละลายตรงนี้แล้ว
1: หนี้พวกนั้น
0: หมดเลยหายหมดเลยนะครับ
1: มันก็ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีแฝงอยู่ในความในการล้มละลาย
0: เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่ใครฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาขอรับชำระหนี
1: ้
0: บางคนลืมนะครับอย่างน้องทรายมีหนี้10ตัวง่าย
1: ๆ
0: ถูกรายที่1เขาฟ้องล้มละลายอีก9รายเนี่ยจะต้องมาขอรับชำระหนี้ด้วย ถ้าไม่มาผลเป็นไงครับพอน้องทรายถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณหมดสิทธิ์ต้องมาเขาเรียกต้องมาแสดงตัวต้องมาขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
1: ถ้าเขามาขอรับชำระหนี้แล้ว
0: ครับ
1: ทรายหมดสภาพการล้มละลายแล้วทรายยังต้องจ่ายให้เขาเหรอคะ
0: ก็คือตรงนี้เขาก็จะบังคับกันอยู่ที่5ปีเนี่ยครับ3หรือ5ปี
1: ก็คือในระหว่างที่ล้มละลายอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: ามีเงินมีรายได้เข้ามาเนี่ย
0: จะตรงนี้เราน้องทรายก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เงินเดือนเนี่ยน้องสายก็ไม่มีสิทธิ์จะหยิบคือก็ต้องให้ทางนะครับบังคับคดีไป
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติสายเป็นข้าราชการสายจะถูกออกจากงานไหมครับ
0: ออกจากงานแน่นอนเพราะว่าคือโดยหลักแล้วในคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งก็คือห้ามเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยไม่รู้จะข้อประมาณเท่าไหร่ก็แต่ส่วนใหญ่คือข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆจะเขียนว่าห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายมากเลยสำหรับข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจต้องฟังให้ดีเลย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราถูกล้มละลายเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องวางให้ดีครับถ้าไม่งั้นมันถึงออกจากราชการเลย
1: ถ้ากรณีสิ้นสุดการล้มละลายไปละแล้วมาสอบราชการต่อราชการจะรับเข้าไหมคะในเมื่อมีประวัติล้มละลายแบบนี้ค่ะ
0: คือมีประวัติไม่เป็นไรแต่ว่าขณะนั้นในห้าเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็คือสามารถสมัครได้แต่ว่ากว่าตรงนั้นอาจจะอายุเกินนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การล้มละลายมีข้อสงสัยอีกข้อนึงคือตัวถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างเช่นพี่พลอย่างเงี้ยถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสพี่พลล้มละลายแล้วในตัวของภรรยาต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินหรือว่าล้มละลายไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ล้มครับต่างคนต่างล้มแต่ว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสของคุณพลเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในกองล้มละลาย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างจากการล้มละลายไป2คนเลยหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงถ้าใส่สามีใส่ล้มละลายแล้วใส่ยังทำอาชีพนึงอยู่แล้วมีเงินเดือนเข้ามาตลอดพวกเจ้าหนี้มีสิทธิ์มาตัดเงินในส่วนที่ใส่ทำงานได้ไหม
0: นี่เงินเดือนไม่ได้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าคือมันไม่ใช่ของที่อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่ของตัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ครับคือจะมาตัดในส่วนสินสมรสผมว่ามันอันนี้ก็ทำได้ยากแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรายรับของสามีนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องสายยังไม่มีสามีน
1: ะ
0: นะครับก็คือในส่วนเนี้ยเขาเฉพาะกับคนที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการล้มละลายนะคะเรื่องการซื้อขายบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่อไปนะคะก็น่าสนใจอีกค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับคราวนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญท่านที่2พี่สุชาติสวัสดีครับ
3: ครับ
2: เรื่องของพี่สุชาติเป็นยังไงครับ
3: กรณีผมไปซื้อรถเก๋ง
2: ครับ
3: ที่คันนึงนะครับทีนี้ว่าต่อมา2ปีแล้วอันนี้ว่าทำท่าจะไปไม่ไหวจะไม่มีเงินส่งต่อเงี้ยผมก็จะอยากขายดาวต่อให้เพื่อน
2: ผมถามนิดนึงก่อนที่จะขายดาวต่อให้เพื่อนไปซื้อจากศูนย์รถซื้อจากเต็นท์มือ2หรือซื้อจากใครยังไงครับ
3: ซื้อจากเต็นท์ครับผม
2: เป็นรถมือ2
3: ครับผม
2: มีสัญญาการซื้อขายเรียบร้อย
3: มีครับมี
2: แล้วละข้อตกลงเขาเนี่ยว่าจะให้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหม
3: อ๋อตอนนั้นผมดาวไป 200,000
2: ดาวไป 200,000
3: ครับผม
2: แล้วต้องผ่อนเท่าไหร่ครับ
3: ต้องผ่อนเดือนละ 5,700 ก็7ปี
2: ในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตามกำหนด7ปี
3: ครับผม
2: พี่สุชาติผ่อนไปได้กี่ปี
3: ตอนนี้ผ่อนมา2ปี3ปีแล้วครับ
2: เริ่มไม่ไหวตอนปีที่3
3: ใช่ครับ
2: ไม่ไหวตอนปีที่3ไม่ไหวแล้วขอขายดาวแล้วกัน
3: ครับผม
2: แล้วไปขายดาวกับใครยังไงฮะ
3: ก็ขายดาวกับพวกเพื่อนกันรู้จักกัน
2: อ๋ออ
3: ันนี้
2: เพื่อไม่ให้โดนยึดว่างั้น
3: ครับผม
2: ครับ
3: คือในกรณีเนี้ยผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วเนี่ยเพื่อนมันเขาไปทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วความผิดเนี่ยมันจะไปตกที่ใคร
2: แล้วตอนขายดาวมันก็ต้องมีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ครอบ
3: ตัวนี้ผมไม่อยากให้มันโอนชื่อมันจะเสียอะไรขึ้นอีกเยอะไง
2: อ
3: ๋
2: อเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเสียประวัติว่าแบบเราไม่มีเงินพอแล้วรถโดนยึดกลายเป็นของคนอื่นเพราะนั้นว่าง่ายอยากให้เป็นชื่อเราอยู
3: ่
2: แต่คนอื่นเอาไปใช้
3: ครับผม
2: พี่สุชาติเลยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้ามันไปขับชนหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมาย
3: ใช่ครับ
2: เจ้าของรถที่เป็นชื่อพี่สุชาติเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
3: ใช่ครับผม
2: แล้วตอนเลือกคนที่จะแบบไปซื้อดาวต่อขายดาวต
3: ่อก็รู้จักกันครับ
2: รู้จักกัน
3: ครับผม
2: เขามีแนวโน้มว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไหม
3: ตัวนี้ไม่มีแนวโน้มแต่ผมอยากจะรู้ไงครับ
2: แค่อยากทราบเผื่อไว้
3: ใช่ครับ
2: อุ่นใจเฉยๆเป็นข้อมูลนะฮะได้เลยเดี๋ยวถามทนายวิรัตให้ขอบคุณพี่สุชาติครับ
3: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตกันในช่วงทนายใครชะงน
4: สุชาติ ซื้อรถเก่งมือ2มาจากเต็นท์รถโดยจ่ายเงินดาวน์เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทและผ่อนเดือนละ 5,700 บาทเป็นเวลา7ปีผ่อนมาเป็นเวลา2ปีพอเข้าปีที่3ก็เริ่มไม่ไหวจึงขายดาวต่อให้กับเพื่อนโดยไม่ได้โอนชื่อเป็นเพียงการตกลงกันเพื่อไม่ให้เสียค่าเปลี่ยนสัญญาแต่สุชาติเริ่มกังวลว่าหากเพื่อนเอารถไปใช้แล้วทำผิดกฎหมายโดยคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบหรือรับโทษด้วยหรือไม่
1: ค่ะพี่วิรัตเรื่องของพี่สุชาติก็เป็นความกังวลเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกก็คือเพื่อนก็คือไว้ใจกันนั่นแหละแต่ว่ากังวลว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนนำรถไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้พี่สุชาติจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
0: เอาอย่างงี้ง่ายๆน้องถ้าสมมติว่ารถในชื่อของคุณสุชาตินี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าไปขนยาบ้าเงี้ย
1: ค่ะ
0: หรือยาเสพติดสักกิโลเนี
1: ่ยเยอะนะ
0: บอกว่าเขาจะถูกดำเนินคดีไหม
1: ใส่ว่าก็น่าจะถูกนะมีชื่อเป็นเจ้าของรถนี
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพอคนที่ถูกจับได้เนี่ยบางทีมันก็ทิ้งละทิ้งรถละ
1: ทิ้งรถไปเลยหนีไปเลย
0: ใช่แล้วคนที่เวลาที่ตำรวจเขาจะแกะรอยมาเนี่ยเขาต้องแกะรอยจากใครครับก็คือแกะรอยจากเจ้าของนะครับอย่างพี่เคยทำคดีหนึ่งก็คือเป็นแท็กซี
1: ่
0: นะครับพี่แท็กซี่คนหนึ่งแกก็แบบมันมีคู่กะนะครับคู่กะกลางคืนเนี่ยแกจะดันไปขนยา
1: คือรถไม่ใช่ของแก
0: ใช่
1: เป็นรถของศูนย์หรือเปล่า
0: เป็นรถของ
1: เป็น
0: ของอู่ใช่แต่ว่าคือแกให้คู่กะด้วยไง
1: ค่ะ
0: คือแกก็ขับตอนเช้าคู่กะขับกลางคืน
1: คือใช้ชื่อแกในการเช่านั่นแหละ
0: ใช่ปรากฏว่าคู่กะเนี่ยดันเห็นป้ายหน้ารถไหมครับป้ายหน้ารถที่ว่าขับเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นชื่อแกปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไปขนยาบ้านะครับปัญหาก็คือมันไม่มีข้อสันนิษฐานจากอะไรนอกจากว่าใบที่ขับขี่สาธารณะเนี่ยเป็นชื่อแก
1: ถึงแม้ตัวแกจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของการถูกจับ
0: เพราะว่าเป็นรถคันนั้นที่ถูกจอดเอาไว
1: ้
0: ถูกจอดไว้คนที่ขับมันก็หายไปแล้วมันก็เหลือเพียงตัวเขาก็ต้องถูกดำเนินคดี
1: ถ้าอย่างนี้คุณตำรวจก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ขนก็คือ
0: ใช่ในกรณีนี้ก็ถึงจะย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเนี่ยมันอันตรายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าที่พี่จะทำยังไงก็ถ้าจะมีการโอนกันจริงๆอ่ะพี่ว่าแนะนำเลยเสียค่าใช้จ่ายโอนกันให้ถูกต้องไปเลยนะครับ
1: ค่ะถ้าใครเจออย่างพี่สุชาติก็คือรับเงินดาวมาแล้วขายรถเขาแล้วยังไงก็คือโอน
0: ใช่โอนให้เสร็จก็คือจะคุณจะไปเข้าไฟแนนซ์ไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าให้มันจบมีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับหรือกรณีเป็นเรื่องคดีอาญา
1: ค่ะ
0: กรณีเกิดผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ได
1: ้ค่ะค่ะ
0: น้องว่าเขาจะตามใคร
1: ก็ต้องตามคนที่มีชื่อ
0: ใช่ก็คือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะตามจากคนที่เป็นคู่สัญญาก็คือคุณสุชาตินี่แหละ
1: ใช่ถ้าเพื่อนพี่สุชาติเอาไปผ่อนไม่หมดแล้วไม่ยอมบอก
0: ใช่
1: ปล่อยไป
0: เราต้องรับผิดชอบคุณสุชาติต้องรับผิดชอบ 100% เลยนะครับก็อย่างที่ก็คือกลับมาคือเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้ชื่อให้ถูกต้องคือวันนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือ1คุณสุชาติคุณเขาเรียกคนมาซื
1: ้
0: อนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ไปเปลี่ยนทำสัญญาให้ถูกต้องจบ
1: ตรงนี้ก็คือทำได้จริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่นำไปเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นขนยาบ้าตรงนี้เจ้าของรถต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะ
0: คือกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่เจ้าของรถก็ผู้ขับขี
1: ่
0: ถ้าผู้ขับขี่หาไม่เจอเจ้าของรถก็มีแนวโน้มว่าจะต้องรับผิดชอบ
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนพี่สุชาติหนีไปปุ๊บก
0: ็
1: คือเรียบร้อยเลยต้องมาที่ตัวเจ้าของ
0: มันต้องกลับมาแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาดำเนินคดีเขาก็บอกอ่ะมีป้ายกท.เลขที่นี้เขาก็ดำเนินใครครับก็เจ้าของ
1: ค่ะเพราะอย่างนั้นพี่สุชาติยังไงก็ต้องโอนนะคะไปทำการโอนไซเรียบร้อยมาในส่วนอีกเรื่องนึงเลยไซสงสัยมากค่ะพี่สุชาติพูดถึงในเรื่องการซื้อรถเต็นท์มือสองไซสงสัยว่าการซื้อรถจากศูนย์มือหนึ่งเลยกับซื้อรถเต็นท์มือสองค่ะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงค่ะ
0: คืออย่างนี้ถ้าซื้อที่มือหนึ่งของศูนย์เนี่ยมันก็มีซื้อแบบสองแบบนะครับคือซื้ออย่างน้องไซรวยๆเงี้ยซื้อเงินสดเลย
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือน้องสายก็ซื้อแบบเงินสดก็ถอยไปเลย
1: เหมือนซื้อเสื้อผ้าเลย
0: ใช่ใช่
1: จ่ายปุ๊บก็เป็นของเรา
0: อันนี้ก็จบแต่ในกรณีที่น้องสายบอกว่าฉันจริงๆก็มีตังแหละแต่ฉันก็อยากจะซื้อเงินผ่อน
1: อันนั้นแหละเรื่องจริงเลยที่ซื้อเงินผ่อน
0: นะครับน้องสายก็ไปบอกเขาว่าขอไฟแนนซ์ตรงนี้น้องสายก็จะจ่ายเพียงแค่อะไรแบบเงินดาวนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอาจจะผ่อนรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟแนนซ์ที่เข้ามาตรงเนี้ยนะครับก็คือเขาก็มาจ่ายเงินให้กับ ศูนย์ศูนย์รถแทนเราแล้วเราก็ไปติดเรื่องการเช่าซื
1: ้อ
0: นะครับก็คือเช่าซื้อกับไฟแนนซ์อ
1: ันนี้ก็เปรียบเสมือนไฟแนนซ์เป็นเจ้าหนี้ของเราได้หรือเปล่า
0: เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของรถด้วย
1: อ้าวแล้วหนูจ่ายเงินทุกเดือนหนูไม่ได้เป็นเจ้าของหรอ
0: ไม่เป็นผู้ครอบครองนะครับคือก็เป็นเจ้าของเขาเรียกทางไฟแนนซ์เขาเรียกเป็นเจ้าของนะครับแต่เขาก็เป็นเรื่องการเช่าซื้อซึ่งในกฎหมายการเช่าซื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีข้อกำหนดว่าถ้าน้องทรายเนี่ยผ่อนชำระครบทุกงวดแล้วตามที่กำหนดกันไว้เนี่ยทางนั้นก็จะมาโอนให้น้องภายหลังเมื่อสิ้นสุดสัญญานะครับแต่ระหว่างนี้ก็น้องก็ยังเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นอากับกันมาในส่วนของเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ขายมือหนึ่งส่วนใหญ่คือรถมือสองทั้งหมดแต่รถมือสองเนี่ยของเต็นท์รถมันก็มีสองสามแบบกันนะครับแต่รถบางเต็นท์เนี่ยก็คือจะมีระบบไฟแนนซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับก็
1: เหมือนมือหนึ่งเลย
0: ใช่แล้วก็เขาก็จะมาเข้ามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับคือบางทีเต็นท์รถเนี่ยบางทีมันมีบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้คือว่าใช้วิธีการที่ยังส่วนใหญ่อย่างที่คนที่ปล่อยคือว่ายังติดไฟแนนซ์อยู
1: ่
0: เอามาขายเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถก็รับมานะครับก็ไปขายต่อ
1: คืออย่างทรายอ่ะทรายผ่อนไม่ไหวหรือไม่พอใจรถระหว่างที่ไซพอนอยู่ไซก็สามารถขายได้ด้วย
0: ไปขายได้แต่ปัญหาก็คือตรงนี้มันไม่ได้มีการอะไรอ่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายละเอียดต่าง
1: ๆค่ะ
0: ปรากฏว่าคนที่ซื้อตรงนี้ไปเนี่ยนะครับไปเช่าซื้อตรงนี้ไปนะครับยังไม่เช่าซื้อนะ
1: ค
0: ือก็คือซื้อดาวนี่แหละ
1: ก
0: ็ขับไปปรากฏว่าไม่ผ่อนตรงนี้น้องสายยังคงต้องรับผิดชอบอยู่อ๋อ
1: ค่ะ
0: เข้าใจไหม
1: ยังไงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในการซื้อขาย
0: ถ้าเราจะซื้อขายหรือว่าทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราจะซื้อเนี่ยมาเลยทั้งคู่เลยแล้วก็รวมไฟแนนซ์ไปด้วยคือทำให้เสร็จสิ้นไม่งั้นมันไม่จบไม่ว่าเขาจะผ่อนรถไม่จบหรือถ้าไปทำคดีอาญาเราอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครอง

ปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

างทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลเราก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆ ก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็เสมอกะสิบ่มีที่นาทำกิน
2: เป็นโครงการ

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาในม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประธานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ล่ะค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้แหละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

ดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: จับกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะ

0: เวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
1: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
2: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
3: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
4: จะไปตัดจากต่อค่ะ
5: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
1: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
5: เพราะตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
2: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
5: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
5: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นหอกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันถ้าเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
1: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
5: ก็มีกันนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะเมื่อวานยังได้ถึง 2-3 กิโลทั้งนาอย่างเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
1: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
6: ไปตักรอบกับพี่กันเนี่ย
2: ตักรอบ
6: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
2: คนรีบด้วยนะสิ
6: น้ำมันมิดหลังรอบพอน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
7: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
1: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
6: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
6: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
8: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
6: ระวังทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
2: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพ
8: ี่ไม่ผิดครับ
6: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเลยครับวางเด้งครับไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
8: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
6: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกไปดูน้ำมันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
2: มีกี่ลูกคะ
8: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
2: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
8: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ

0: เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50 คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7 วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3 เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1 ปีก็จะเป็น4 ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู่อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1 ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไ
1: ร
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
3: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
4: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนละจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
5: ก็ที่คุณ

0: คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวแถวราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
1: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
0: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
1: ดีดีดีดี
0: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
1: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อ
6: ัน
7: นี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะอาจารย์ออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้นถ
6: ้
7: าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย
6: ์ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: ไอ้ติ๋ง

0: ขายไอติมนะอาจารย์นะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะครับนะฮะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียง
1: ที่พี่น้องประชาชนชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย
1: ์
0: ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เออ
0: ถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่เนี่ยมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะได้ดูเหมือน
1: ต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกท
0: ั้
1: งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้
1: 1เปิดฉากเจรจ
0: าก
1: ับเขาดีๆอย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: 2
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
0: ้
1: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเอง ผิดกฎหมายครับ
0: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
1: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
0: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
1: ได้ใช่ไหม
0: คะอาจารย์ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วง

0: อันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโด

ระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดน้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษ

0: ฎตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรีวรรค 3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรีวรรค 4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกเช่นหวยกขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์ หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบ

านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรี

รีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะ

0: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฟินเนี่ยมันผิดกฎหมายคนติดฟินก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
0: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
0: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
0: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และถ้าก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ

0: ็ยังจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้ใดแล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: ว้าว
3: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมด
3: อีกเหรอ
2: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า

0: ออีกเรื่องขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ื้อเพลงของเกณฑ์ในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ที่เป็นมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวเราไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็น

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
2: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
2: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
2: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
2: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งาน นะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
2: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
2: ครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
2: ๆ
0: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
2: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
2: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
2: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
2: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
2: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
2: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
0: ับ เขา
2: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
2: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
2: อันนี้
0: ก็ยังไม่แน่ใจ
2: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
2: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
2: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
2: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
2: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
2: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจ 50... สูงสุด
2: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
2: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
2: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซน
2: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ90ถึง 100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่งส สปริ้นท์1เมตรใช่ๆวิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
2: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซน2
2: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
1: ขึ้น
2: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
2: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
2: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
2: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
2: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
2: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
2: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
2: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
2: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
2: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
1: อ
2: ัตราการเล่นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพีเอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
2: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับ oh. กรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร
0: ่
1: ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะครับ
0: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่รูปมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยาน คือประมาณ
1: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดัลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยรองนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT World ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2069เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
0: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเฉทที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิทิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายน

0: นพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสัมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกฐทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกฐทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกฐครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
0: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
1: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนิบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจันทร์ท้ายพระที่นั่งครับ

พระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมนเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐกินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ยกออกปึ๊บยกออกปึ๊บเรียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกออกปึ๊บ
0: ยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทร่างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

ังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาดพระภูษาโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวหลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตะลิปัดแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรม

ี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

อะติเรกวัฏสสตังชีวโตอะติเรกวัฏสสตังชีวโตอะติเรกวัฏสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวต

หลังจากพระสงฆ์สถาปกรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชาคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดประวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดประวรนิเวศวิหารครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคาราม และวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาดเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระจะทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตร47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ุณผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทันทีภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2500
2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอบนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา 2 เมษายน 2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2569 ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5 สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมสัมภากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีย์วัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรสนถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้เวลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ
การบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลานิลจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทางนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลานิลจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและในบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์
ศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราช

ราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุฒิวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยหมู่ลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กองทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหมู่ลนิธิกูมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัทบราโว่ BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัทกอล์ฟDevelopment จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนก็เลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยว
5: ไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรม

0: ชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: อยากจะประกวดร้องเพลงเพลงต่างๆที่ผมทำเนี่ยเพลงประจำจังหวัดต่างๆก็คือเราก็อยากจะจัดโครงการอันนี
1: ้
0: นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่คิดมานานแล้วเพราะเคยจัดประกวดร้องเพลงมาหลายรายการเหมือนกัน
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าวันนี้ลงมาทำงานเพื่อสังคมเราม ีความรู้สึกและมีความตั้งใจอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราเป็นไปในทิศทางไหนคะ
0: เอาเรื่องบ้านเมืองเลยเหรอ
1: เอาเรื่องสิ่งที่เราทำเพื่อสังคมในขณะนี
0: ้
1: ความสิ่งที่เราได้กลับมาณปัจจุบันที่เรามีความสุขกับมันคืออะไรคะ
0: ความสุขกับมาเอาตัวเองดีกว่านะเอาตัวเองก็คือว่าถ้าเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเรามีความสุขเรามีความสุขคนตัวเรามีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็มีความสุขคือตัวผมเนี่ยเวลาทำอะไรผมจะนึกถึงคนรอบข้างผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาต้องมีความสุขลูกน้องลูกน้องที่อยู่กับเราเวลาผมทำอะไรผมนึกถึงคนพวกนี้เป็นอันดับแรกพวกนี้จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเรานะฮ
1: ะ
0: ตัวเองก็คิดแค่นี้ไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะแต่คิดถึงว่าตัวเองก็จะพยายามทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะ
1: ค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ต้องขอบใจให้กับคุณหมอด้วยสำหรับการทำโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่จะลงไปในพื้นที่ไปในหน่วยงานต่างๆนำดนตรีไปบำบัดนะคะความเครียดหรือว่าสิ่งที่ต้องเจอมาปัญหาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเยอะนะคะเราเจอปัญหาต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตการนำดนตรีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำเอาความชอบส่วนตัวที่มีนะคะนำมาขยายผลตั้งแต่ระดับนักเรียนนักศึกษาไล่มาจนกระทั่งถึงบุคคลที่อยู่ในแวดวงต่างๆผู้ต้องขังนะคะในอาชีพต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็ขยายต่อมาจนถึงประชาชนทั่วไปนี่เป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณหมอนะคะปีเตอร์นะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมทิวัฒน์นราวัฒน์วันชัยที่ปรึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สำหรับช่วงนี้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: คุณรอดพูดว่าเจอนี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี้จักรไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเป็นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนี่ถือว่าเป็นอีก1โครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้เราเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดจากความเครียดจากการทำงานปัญหาจากครอบครัวนะคะความรุนแรงการหย่าร้างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจศูนย์คุณธรรมจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นการผสานความร่วมมือกันค่ะกับภาคีเครือข่ายนะคะสร้างต้นทุนที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นความเข้มแข็งขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับศูนย์คุณธรรมภูมิใจนำเสนอชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงเป็นความร่วมมือที่ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมไปจนถึงภาคีร่วมมือโดยศูนย์คุณธรรมนำทีมร่วมกันกับทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนั้นก็มีสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงขึ้นมาในชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นเนี่ยมี3โครงการย่อยครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญกับเรื่องราวของครอบครัวทั้งสิ้นเลยชุดแรกเลยก็คือการทำให้เกิดครอบครัวพลังบวกขึ้นมาซึ่งอันนี้นำทีมโดยศูนย์คุณธรรมเองในการพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเป็นชุดในการสร้างเสริมถ้าจะเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือ promotion model ในขณะเดียวกันเองนั้นเนี่ยก็ยังมีชุดที่เป็นอันที่ครอบครัวเจอประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นครอบครัวที่มีเด็กติดเกมแต่จะทำยังไงให้เกมนั้นเกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาและเกิดกลไกในการปกป้องนั้นขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นชุดของ Healthy Gamer ซึ่งนำทีมโดยทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเราเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าเป็น Prevention Model นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของการปกป้องความรุนแรงหรือปกป้องสิทธิของครอบครัวและทำให้เกิดความสันติสุขโดยใช้กลไกของท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งกลไกของกฎหมายเองซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพื้นที่ที่เราได้ลงมือปฏิบัติการกันนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเลือกมาเป็นเพราะเรามีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเกิดขึ้นทั้ง4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือเองหรือแม้กระทั่งจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเขตพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดนี้ทางศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยกำลังพัฒนาเครือข่ายทั้งในระดับของจังหวัดและในระดับของท้องถิ่นอยู่แล้ว4จังหวัดนี้จึงเป็นพื้นที่ที่กลไกและชุดครอบครัวพลังบวกครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นลงพื้นที่ในการปฏิบัติการลงในระดับของชุมชนแล้วมีโอกาสในการที่จะพัฒนางานร่วมไปด้วยกันทั้ง4พื้นที่ไปด้วยกันหัวใจสำคัญคือเราต้องการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนหน้าตาของระบบพี่เลี้ยงชุมชนเป็นอย่างไรเป็นลักษณะที่เราพัฒนาแกนนำพลังบวกขึ้นมาแกนนำนี้เป็นคนของท้องถิ่นเองความยั่งยืนจะอยู่ตรงนี้ก็คืออาศัยผู้นำของท้องถิ่นนั้นซึ่งอาจจะเป็นพี่น้องอสม.อาจจะเป็นผู้แทนเป็นผู้นำของชาวบ้านเป็นคนที่ชาวบ้านเองรับอบอุ่นและไว้วางใจเราเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำพลังบวกนั้นขึ้นมาและมาประกบติดกับภาคีของครอบครัวกลไกของท้องถิ่นเชื่อมโยงกับกลไกของจังหวัดอาจจะอยู่ในสังกัดของทางศูนย์พัฒนาครอบครัวหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกิดการทำงานในเรื่องของภาคีเครือข่ายครอบครัวพลังบวกขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เกิดการจัดกระบวนการลงไปที่ตัวครอบครัวในระดับของชุมชนนั่นเองเราเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนในระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเวลาเราพูดคำว่าระบบนั้นเนี่ยจะมี5ทักษะที่เรียกว่าจับต้องได้แน่นอนเลยก็คือ1คือทักษะในการบริหารจัดการทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองทักษะในการที่จะส่งต่อได้เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกันทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์รวมไปจนถึงทักษะที่สำคัญมากก็คือทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเมื่อมีลูกหลานอยู่ในชุดของวัยรุ่นเขาจะสื่อสารกันอย่างไรที่ทำให้บ้านไม่เกิดความรุนแรงสามีภรรยาจะดูแลกันอย่างไรที่ทำให้กลายเป็นสื่อสารพลังบวกต่อหุบเล็กๆหรือมีลูกหลายคนขึ้นมาเขาจะสื่อสารร่วมกันอย่างไรนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะเรียงร้อยผ่านระบบพี่เลี้ยงในชุมชนลงไปจนถึงระดับของครอบครัว ชุมชนทั้ง4จังหวัดนั้นถูกคัดเลือกขึ้นมาและเข้าสู่โครงการครอบครัวชุดแผนงานของครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นเป็นความตั้งใจที่ศูนย์คุณธรรมกำลังมอบให้ถือเป็นทุนทางสังคมที่เราวางไว้ว่าหากทุนทางสังคมนี้ปรากฏเกิดขึ้นร่องรอยนี้ต่อให้ศูนย์คุณธรรมและคณะจากส่วนกลางถอยออกแต่คนในท้องถิ่นยิ่งมหาวิทยาลัยประจำท้องถิ่นนั้นทำงานเป็นพี่เลี้ยงประกอบกับระบบพี่เลี้ยงในชุมชนไปด้วยแล้วทำให้เกิดแกนนำพลังบวกที่มีศักยภาพแกนนำจะถือเป็นเจ้าภาพของท้องถิ่นเองดูแลครอบครัวของชุมชนของตัวเองก็จะทำให้กลายเป็นทุนทางสังคมที่ดีเรามาเชิญชวนกันนะครับครอบครัวพลังบวกเราจะใช้พลังบวกในการยุติความรุนแรงและนำไปสู่การเป็นครอบครัวสันติสุขเมื่อเป็นครอบครัวสันติสุขแล้วมันจะเกิดคุณธรรมขึ้นเมื่อครอบครัวเป็นคุณธรรมขึ้นมาชุมชนและสังคมทั้งหมดนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมแรงร่วมใจกันเป็นครอบครัวพลังบวกไร้ความรุนแรงครับ

นั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะของโครงการดีๆค่ะสำหรับโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนะคะโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดพลังบวกขึ้นภายในครอบครัวไทยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปแล้ว4จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจุดประสงค์สำคัญก็คืออยากจะให้เกิดการสร้างสันติสุขนะคะได้ในระดับครอบครัวแล้วจะขยายผลต่อไปในระดับของที่ใหญ่ขึ้นในระดับชุมชนนะคะแล้วก็ในระดับประเทศนั่นเองแต่ว่ารากฐานที่ดีนั้นก็ต้องมาจากครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะภายในแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเรารวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์ความรู้มีอีบุ๊กให้อ่านด้วยนะคะเป็นอีบุ๊กคุณธรรมค่ะรวบรวมเอางานวิจัยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการนำเอาคุณธรรมมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตรวมทั้งวิดีโอความรู้ต่างๆนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะไปสัมผัสกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงเรื่องราวของลิ้นกับฟันนะคะที่จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่รายการของเราในวันนี้นะคะไม่ได้จะส่งเสริมนะคะให้แยกทางกันแต่เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครอบครัวค่ะเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเมื่อเกิดกรณีต่างๆเราควรจะทำยังไงค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของกฎหมายครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะสายนั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายครอบครัวกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่ก่อนว่ากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยพี่ได้ใช้ได้ทำคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยไหมคะ
1: ผมว่าเกือบเป็นเรื่องหลักเลยครับเพราะว่าคือคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเขาเรียกอะไรคือคนละแบบคนละวัฒนธรร
0: ม
1: หรือบางทีก็คนละสังคมกันนะครับพอมันมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับตอนเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันก็ยอมกันได้นิดๆบ้างหน่อยแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่กันไม่ใช่ว่าไปกินข้าวดูหนังก็เท่านั้นแต่มันอยู่ตั้งแต่เช้านอนกันนะครับจนถึงเย็น
0: มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเข้ามาด้วย
1: ต้องเจอกันเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่มันก็ต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้นนี้นะครับทางสำนักงานก็ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องที่ทำให้เกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเลยต้นเหตุมาจากอะไรคะ
1: หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องชู้สาวนะครับคือแฟนก็ไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็มันก็มีบางประเด็นนะครับคือจากเคยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไปชอบผู้หญิงแบบไปชอบเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นสาวประเภท2บ้างอะไรบ้างก็มีอะไรความหลากหลายครับ
0: เหมือนตอนแต่งงานกันแฟนเป็นผู้ชายอยู่ดี
1: ๆ
0: อยู่ไปสักพักเป็นเพื่อนสาวเราแล้ว
1: ครับเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไปเป็นชายรักชายอะไรอย่างนี้ก็เกิดฟ้องร้องกันขึ้นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะคู่สมรสไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีกรณีอื่นๆอีกนอกเหนือจากที่พี่วิรัติยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: อ้อมและโน้ตเพิ่งแต่งงานกันโน้ตผู้เป็นสามีจึงเสนอข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่กับภรรยาของตน
3: ชอบ
4: ตัวนี
3: ้ตัวเองเขาว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
5: ว้าว
3: จะมีข้อตกลงอะไรกันสักหน่อยได้ไหมแม่เราอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ทะเลาะกันอ่ะจากที่รัก
4: ก็ได้นะก็ดีเหมือนกันแล้วเต็มมีข้อตกลงอะไรบ้างอ่ะ
3: ที่เขาคิดไว้นั้นก็มีอยู่3ข้อนะข้อแรกนะเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับดึกก็ได
4: ้
3: กลับเร็วก็ได
4: ้
3: ข้อที่2มื้อเย็นเนี่ยเขากลับบ้านแล้วกับข้าวจะต้องวางอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อม
5: ว้าว
3: แล้วข้อที่3เขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมั้ย
4: โอเค
3: ก็ดี
4: แต่เรามีข้อตกลงข้อนึงข้อตกลงก็คือมีอยู่ว่าบ้านนี้จะต้องมีเซ็กทุกคืนตรงเวลาทุกคืนไม่ว่าเธอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามตกลงไหม
2: เมื่อโน้ตได้ฟังก็โกรธและทะเลาะกันมาโดยตลอดอ้อมอยากจะขอหย่าแต่ก็กลัวว่าจะต้องคืนของนั่นซึ่งเป็นแหวนเพชรวงใหญ่จึงต้องอดทนต่อไป

0: ลายเป็นเรื่องลูกลามใหญ่โตจนคุณสามีทนไม่ไหวหาเรื่องทะเลาะทุกวันเลยนะคะจนคุณภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้แล
1: ้
0: วถ้าอย่างนี้คุณภรรยาจะฟ้องหย่าแต่กลัวจะต้องคืนของมั่นที่เคยมั่นหมายกันไว้ก่อนแต่งงานอย่างนี้ต้องทำยังไงคะเขาจะต้องเสียของมั่นจริงๆเหรอคะ
1: คืออย่างนี้ก่อนครับเราต้องย้อนกลับมาวันที่แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับของมั่นเนี่ยเมื่อมีการตกลงที่จะสมรสกันแล้วเนี่ยของมั่นน่ะณวันนั้นนะครับตกเป็นของฝ่ายหญิงเลยเด็ดขาดเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมสมรสด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: อันนั้นคือเอาคืนได้ใช่ไหมคะ
1: อันนั้นเอาคืนได้แต่ถ้าในกรณีนี้คือเมื่อมันสมรสแล้วแล้วก็ได้ทำตามที่ได้มั่นหมายไว้แล้วนะครับของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือของมั่นเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงอย่างที่ไม่คืนมันไม่ได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ตรงนี้ส่วนนี้เขาไม่ต้องกลัวนะครับ
0: ในส่วนนี้ของมั่นอาจจะเป็นเงินสมมติเป็นเงินสัก1ล้านบาทเม
1: ื
0: ่อแต่งงานกันมาแล้วก็เหมือนใช้เงินร่วมกันนะคะของมั่นเงินก็เหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วถ้าอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะตอนหย่าค่ะจะสามารถฟ้องร้องขอเงินให้มันแบบมีจำนวนเต็มได้ไหมคะเพราะว่าถือว่าฝ่ายชายเนี่ยร่วมกันใช้ละจนเงินตัวเองหมดแล้ว
1: ยากครับมันปัญหาคือมันก็มีการใช้กันไปครับส
0: ่
1: วนใหญ่เป็นถ้าเป็นของไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันพิสูจน์ยากครับว่ามันหายไปยังไงคุณเองใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ต้องไปหาขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์กันอีกทีใช่ไหมคะ
1: แต่ก็มีอันนึงนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายชายเนี่ยถูกฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: สาเหตุเหรอคะ
1: ประเด็นเนี่ยผมฟังจากข้อที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่งงเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ือว่าฝ่ายชายเนี่ยปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ทำงานอะไรเขาจะเล่นอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็เล่นFacebook Twitter หร
0: ือ
1: แม้กระทั่งเล่นอะไรเล่น LINE เล่นอะไรต่างๆ
0: การแบบนี้นี่เป็นกันเยอะเลยสมัยนี้
1: เขาก็เล่นของเขานะครับแล้วก็ขายของอะไรต่างๆในเน็ตเนี่ยครับทำทุกวันไม่ช่วยงานภรรยาเลยนะครับภรรยาก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปติดต่อทนายความนะครับก็มาฟ้องร้องว่าเนื่องจากไม่มีการอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยนะครับประมาณเล่นแต่เกมเล่นแต่คอมอะไรเงี้ยครับก็ฟ้องมาเสร็จปั๊บคนนี้พอฝ่ายชายเนี่ยเขาได้รับหมายคำฟ้องเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วผมก็เขาเอามาให้มาคุยกับผมผมก็ถามว่ามันเป็นตามฟ้องไหมพี่วันหนึ่งเนี่ยพี่เล่นเกมจริงไห
0: ม
1: เล่นครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์นี่เล่นไหมเล่นครับแล้วพี่ไม่ทำงานเลยใช่ไหมใช่ครับ
0: รับหมดเลย
1: รับหมดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วผมจะให้ผมแก้ไงครับคือเขาก็บอกว่าที่เขาเล่นเนี่ยเพราะเขาก็ตอนนี้ให้ภรรยาทำหมดได้มอบหมายเขาทำหมดเขาเองไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่
0: ะ
1: มันแต่ปรากฏว่าเขาก็พูดว่าคุณนายคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอกอ
0: ้
1: าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยภรรยาผมฟ้องหย่าแล้วผมก็ยอมไปคุณทนายแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมอึ้งนะครับ
0: ก็คือมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะภรรยาหาเลี้ยงดู
1: ใช่เขาแกพอพูดงี้ปุ๊บผมก็ไปไม่ถูกกันเพราะแกบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยแล้วผมจะอยู่ยังไง
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนคะถ้าภรรยาไม่ให้เงินมาจ่ายค่าทนายพี่วิรัติ
1: เราก็ดูช่วยกันใช้แล้วก็ช่วยกันปฏิบัติน้อมกันนะครับเพราะว
0: ่
1: าใช่ก็คือเราก็เจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับผมก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันคือว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตั้งนานแล้วจะกลับไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำงานยังไงนะครับแกก็บอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราก็เลยช่วยกันเจรจาให้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่ออีกเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันหรือเปล่านะครับ
0: ถ้าอย่างนี้คุณผู้หญิงทนไม่ไหวหนีออกไปเลย
1: ก็ได้
0: ไปจากบ้านเลยปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยเลี้ยงดูตัวเองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรใช้อะไรกินอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ได้ครับก็ถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยมันก็เขาเหตุฟ้องหย่าเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายชายคงไม่ฟ้องครับเขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาจะอยู่ยังไงไงนะครับเพราะยังมีลูกด้วยอะไรด้วยครับ
0: ค่ะถ้าคุณผู้หญิงหนีไปเลยอย่างนี้คุณผู้ชายมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกกลับมาได้ไหมคะ
1: เรื่องนี้เรียกกลับไม่ได้ครับก็คือฟ้องร้องเรื่องหย่าได
0: ้ก็คือฟ้องร้องว่ามีการหายไป
1: ครับ
0: ฟ้องร้องคือให้หย่ากันต้องหายไปมีระยะเวลาไหมคะหายไปนานเท่าไหร่
1: หนึ่งปี
0: ครับผมถ้าอย่างนี้คู่สมรสเราแต่งงานกันมาแล้วละเลยก
1: ็
0: คือออกไปนอกบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับเราอาจจะไปมีภรรยาใหม่หรือว่ายังไงไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได
1: ้หนึ่งเหตุก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีชู้สาวก็อันนี้ก็ฟ้องหย่าได้อยู่แล้วนะครับบางรายเนี่ยคือหายไปเลยอย่างเช่นมันมี

0: อยู่รายนึงนะครับแกเหมือนว่าภรรยาแกเนี่ยหายไปเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะครับจริงๆแกอยู่ไหนก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเราก็ผมก็ต้องฟ้องร้องให้แต่เรื่องน่าแปลกใจนะครับตรงที่ว่าพอเราฟ้องร้องไปนะครับบังเอิญมากครับพอหมายไปส่งไปถึงบ้านผู้หญิงผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่เรื่องจริงหรอกทนายจริงๆเขาว่าเป็นคนโยนข้าวของเขาว่าออกจากบ้านไปคือไล่ออกนะครับแต่ก็เหมือนว่ามาบอกทนายอีกแบบนึงนะครับผมก็เลยพอรู้เรื่องนี้เสร็จนะครับก็มาคุยกันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญโชคดีว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเคยไปให้คนอื่นฟ้องแล้วมันไม่สำเร็จแต่จังหวะผมโชคดีค่อนข้างโชคดีก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กำลังจะมีคู่ใหม
1: ่
0: ค
1: ือ
0: เขา
1: ได้สร้างชีวิตใหม่แล้ว
0: เขากำลังจะมีเขาเรียกอะไรมีแฟนเป็นชาวต่างชาติวันนั้นคดีจบวันเดียวเลยครับผมยื่นฟ้อง
1: ก็เลยไม่ต้องไกลเกลี่ย
0: ไม่ต้องไกลเกลี่ยเลยเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์ก็สามารถแล้วผมก็นัดหมายมาแล้วบังเอิญมากเลยครับในวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันที่เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พอดีเลย
1: วันวาเลนไทน์
0: เป๊ะเลยครับคือในวันนั้นเนี่ยมีแต่คู่ที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันมีผมคนเดียวครับ
1: พี่วิรัตพาเขาไปจดทะเบียนหย่า
0: ครับวันนั้นดีมากเลยครับแต่ก็คือมันก็จบอะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็จะไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
1: อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยวินวินนะคะมีได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายไหนต้องเสียใจอะนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้นะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะเราก็ควรประคับประคองกันนะคะด้วยความรักและความเข้าใจมีอะไรก็พูดคุยกันตั้งแต่เริ่มที่มีกรณีเรื่องที่ต้องขัดข้องหมองใจกันตั้งแต่แรกนะคะอย่าปล่อยให้นานจนเรื้อรังจนถึงขั้นต้องใช้กฎหมายนะคะเข้าไปช่วยค่ะค่ะและเรื่องราวนะคะของกฎหมายครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะไปติดตามชมในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: สามีภรรยาคู่หนึ่งค่อนข้างมีฐานะแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเพราะมีธุรกิจต้องดูแลจึงจ้างคนใช้สาวไว้ทำงานบ้านอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ภรรยาจัดที่นอนก็เจอของสิ่งหนึ่ง
3: เอ๊ะคุณคะนี่กางเกงในของใครคะ
4: กางเกงในอะไรผมไม่รู
2: ้ภรรยาได้ยินสามีตอบแบบนั้นด้วยความสงสัยจึงเดินไปถามคนใช้
3: แจ๋วกางเกงในนี่ของใครเห็นมันอยู่ในห้องนอนของฉัน
5: คุณผู้หญิงคะหนูจะไปดูได้ไงคะมันไม่ใช่กางเกงในของหนูค่ะปกติหนูไม่เคยใส่กางเกงในค่ะไม่เชื่อก็ไปถามคุณผู้ชายดูสิคะ
2: ภรรยาได้ยินแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่าสามีแอบนอกใจไปมีอะไรกับคนใช้แต่ด้วยความสงสารเลยให้คนใช้อยู่ด้วยในฐานะภรรยาอีกคนพอตนเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อย
3: แจ๋วช่วยเอาผ้าไปซักให้หน่อยสิพรุ่งนี้ฉันต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า
5: ผ้าของใครก็ไปซักเองสิคะฉันไม่ว่าจะไปทำผม
4: โถคุณผ้าแค่นี้เองคุณไปซักเองก็ได้
3: นี่คุณเข้าข้างคนใช้เหรอ
6: ว้าว
3: งั้นดีพรุ่งนี้จะไม่ไปทำงานแล้ว yeah. จะไปหาทนายจะฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหาย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากเลยนะคะยอมให้คนรับใช้ขึ้นแท่นมาเป็นตำแหน่ง
0: ผู้ช่วยภรรยา
1: ผู้ช่วยภรรยาเป็นตำแหน่งที่เนาะก็ฟังดูเหมือนจะน่าสนใจแต่ก็ไม่น่าทำเนาะ
0: ไม่น่าทำครับ
1: ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณภรรยาทนไม่ไหวแล้วคุณคนรับใช้แรกๆก็ดีหลังๆเริ่มแข็งข้อแล
0: ้
1: วเริ่มได้สิทธิการเป็นภรรยาขึ้นมาเริ่มแข็งข้อตรงนี้ค่ะคุณภรรยาจะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสามีไปมีภรรยาน้อยที่เป็นคนรับใช้มาย้อนกลับนะคะเพื่อที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยหรือว่าฟ้องหย่าคุณสามีได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยการที่สามีหรือคู่สมรสตัวเองเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปสัมพันธ์อะไรกับคนใช้เนี่ยตามแนวความตัดสินเนี่ยก็คือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยใน

0: ในละครเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเป็นการที่เขาเนี่ยดันเขาเรียกอะไรให้อภัยซึ่งกฎหมายถือว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเนี่ยคุณจะใช้เหตุของการให้อภัยเนี่ยในการที่จะมาฟ้องร้องอีกไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้ก็คือคุณสามีกับคุณคนรับใช
0: ้
1: สามารถที่จะโต้แย้งในชั้นศาลได
0: ้ได้สู้ได้เลยครับว่า
1: คุณภรรยาปล่อยมาเนิ่นนานแล้ว
0: เพราะตอนที่เขามีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทราบแต่คุณยังคงให้เขาอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่วิสัยที่คนให้มันเป็นการที่เป็นการให้อภัยอ
1: ่ะ
0: เพราะถ้าโดยหลักของธรรมดาแล้วเนี่ยพอคุณจับได้เนี่ยคุณจะคงจะให้เขาอยู่บ้านอีกไห
1: ม
0: ถูกไหมฮะ
1: ก็คือถ้าจะเดือดร้อนก็ต้องรีบทำอะไรตอนนั้น
0: ไปแล้ว
1: ค
0: ุณจะต้องไล่คนใช้ออกไปนะครับแต่ยังคงให้เขาอยู่และอยู่ในฐานะผู้ช่วยภรรยาเงี้ยคงใช้ไม่ได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือไม่สามารถนำไปฟ้องหย่าหรือว่าเรียกค่าเสียหายอะไรได้เลย
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วคุณคนรับใช้เนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงอยู่ๆไปเอ้ยฉันก็เป็นภรรยาคนนึงรู้สึกอินเนอร์แล้วในความเป็นภรรยา
0: ครับ
1: ฉันอยากจะได้สมบัติบ้างอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินของสามีภรรยาคู่นี้บ้างเธอจะมีสิทธิ์ไหมคะที่จะได้
0: เธอไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับยกเว้นนะครับสามีเขียนพินัยกรรมให
1: ้กลับมาที่พินัยกรรมอีกแล้ว
0: ครับผม
1: ตัวนี้ก็คือสำคัญมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ในส่วนของพินัยกรรมที่คุณสามีเขียนนี่จะเกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นรายได้นะคะที่ได้จากเรียกว่าอะไรคะเงินที่หลังการสมรสนะคะ
0: เขาเรียกสินสมรส
1: อ๋อสินสมรสใช
0: ่ครับผม
1: จะมีส่วนในสินสมรสได้ไหมคะ
0: ก็คือเขาเฉพาะเขียนได้เฉพาะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาสมมติว่าสินสมรสที่เขาหามาอย่างเช่นรายได้ที่เขาหาไม่ได้สมมติว่าหาไม่ได้500บาทสมมุตินะครับ500บาทในเงิน500บาทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่ง250เนี่ยเป็นของส่วนของภรรยาส่วนเขาเองเนี่ยมีอยู่250เพราะฉะนั้นในการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนเฉพาะ250ของเขาลงไปเท่านั้น
1: ของภรรยาก็คือได้เท่าไหร่ก็จะต้องเท่าเดิมตรงนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะกรณีอยู่ด้วยกันมานานๆมีลูก
0: ครับ
1: ค่ะมีลูกแล้วก็เกิดตั้งท้องพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: สิทธิของเด็ก2คนนี้จะเท่ากันไหมคะ
0: โดยหลักกฎหมายแล้วเท่ากันนะครับถ้าผู้ชายถ้าฝ่ายชายเนี่ยเขาเรียกอะไรรับรองบุตรหรือจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะครับในหลักการคือว่าแม้จะเป็นลูกเมียน้อยก็ถือว่าเป็นเท่ากับเป็นลูกเป็นทายาทคนหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ทำให้แม่ของคือภรรยาน้อยเนี่ยมีสิทธิก็ยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ค่ะความเป็นภรรยาน้อยก็ยังเป็นอยู่ต่อไปถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะมีลูกแล้วก็ตาม
0: ใช่ครับคือคนเราเนี่ยหลักก็คือต้องผัวเดียวเมียเดียวนะครับถ้ามีมากกว่านี้มันจะเริ่มปวดหัวแล้วมันก็จะทะเลาะกันนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าภรรยาหลวง
0: ค่
1: ะมาปรึกษากับพี่วิรัตในเรื่องนี
0: ้
1: พี่วิรัตจะมีคำแนะนำเธอยังไงบ้างคะในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าก็ทนกับความแข็งข้อของภรรยาน้อยไม่ไหว
0: ครับเหตุเดิมใช้ไม่ได้ละ นะครับก็คือต้องไล่ออกเลยครับก็คือไล่ออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนเหตุใหม่ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุใช้เหตุเดิมไม่ได้
1: ถ้าตรงนี้คุณสามีจะให้อยู่ล่ะไม่ได้ไม่ยอมให้ออกต้องอยู่ในบ้าน
0: ก็ต้องฟ้องหย่ากันนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้แล้วตรงจุดนี
0: ้จริงๆมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าก็คือถ้าเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้แต่ว่าเนื่องจากเราบอกเขาออกไปละแต่นี่ยังคงก็คือเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณก็คงยังปกป้องตรงนี้อยู่
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปล่อยไว้นานจนเราเหมือนให้อภัยละในส่วนนั้นเราไปเอาผิดเอามาเป็นกรณีในการฟ้องหย่าไม่ได้แล้วเราก็คือให้เขาออกไปถ้าเขายังไม่ออก
0: เราก็ใช้สิทธิ์
1: ได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของครอบครัวนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราไปติดตามรับชมละครกันในเรื่องต่อไปเลยค่ะ
2: ท็อปแต่งงานกับภรรยามาได้ไม่นานอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของท็อปก็มาขอเงินเพื่อไปทำศัลยกรรม
3: ตัวเอง
4: เอ้าก็ต้องรักสิคุณ
5: ว้าว
3: คือเราอยากเห็นเขาสวยไหมอ่ะ
4: ก็อยากเห็นสิว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: ก็แค่อยากจะขอเงินไปเสริมสวยหน่อยนะ
4: ไปเสริมสวยเหรออืมไปที่ร้านเสริมสวย 1,000 บาทพอไหมล่ะ
3: ไม่ใช่คือเขาอยากไปศัลยกรรมอ่ะก็คนข้างบ้านไม่ทำอ่ะ

0: สวยมากเลยนะ
1: โอ้โหอย่างนี้มันก็ต้องอดีตคุณ
0: ไม่เยอะหรอกก็แค่ไปดึงหน้าแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ทำนมแล้วก็อีกอย่างนะไปหลอกคางด้วยเป็นเศษ50,000 บาทเอง
1: ฮะ50,000
0: ก็50,000อ่ะได้ไหมอ่ะตัวเอง
1: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาผมใช้คำตอบ
0: จะได้อะไรอ่ะ
2: ท็อปเครียดมากจนเพื่อนที่ทำงานสงสัย
3: ท็อปไม่เป็นไรวะดูหน้าเครียดๆฝังในใจ
1: เราคิดว่าเรากำลังจะหาเมียใหม่วะ
3: เอ้าทำไมวะ
1: ก็เมียเราน่ะสิขอเงินไปทำสัญญกรรมตั้ง 50,000 บาท
3: โหแล้วเมียนายไปทำยังวะ
1: ยังวะเราอะถามนายหน่อยดิถ้าเราจะฟ้องหย่าเมียเราเนี่ยจะได้ไหมวะเรื่องที่เมียเราใช้เงินเก่งอะ
3: โหอันนี้ก็ไม่เคยวะ
4: คุณผู้ชมคะน่าเห็นใจคุณสามีมากเลยนะคะคุณภรรยาจะเอานู่นเอานี่นะคะอยากมีดั่งใหม่ร่างกายใหม่หลายส่วนเลย
5: ครับ
4: ตรงนี้ลำบากนิดนึง
5: ครับ
4: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะพี่วิรัติคะ
5: อุตส่าห์นี้ราคามันแพงไหม
4: วิถ้าบอกว่ารู้ราคาก็รู้หมดสิว่าใครก็อยากทำโอเคเอาไปว่าแพงพอสมควรละกัน
5: ครับ
4: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้ว
5: ครับ
4: ตรงนี้ค่ะอยากหย่าแล้วค่ะเอามาเป็นปัญหาในการหย่าได้ไหม
5: ครับคือเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุนะครับแต่เหตุที่ว่าคือใช้เงินเก่งเนี่ยผมว่ามันยังไม่เข้าที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับ
4: เรื่องนี้ยังไม่เข้าแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ไหมคะที่สามารถฟ้องหย่าได้ที่พี่วิรัติเจอมา
5: ที่เขาเคยเป็นนะครับก็คือติดการพนันแต่ติดการพนันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าบางทีมันมีการติดการพนันแล้วก็จนถึงขั้นต้องไปลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าไปรับเล่นการพนันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเช่นกัน
4: ตรงนั้นได
5: ้ครับ
4: ถ้านำเหตุนั้นไปฟ้องหย่าแล้วคุณสามีจะโดนย้อนหลังไหมคะเกี่ยวกับการไปเล่นการพนันมาอะไรพวกนี้
5: คือจริงๆการพนันโดยตรงยังไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปจำคุกเรื่องเกี่ยวกับไปเล่นการพนันหรือว่าติดการพนันถึงขั้นต้องไปเล่นในวงไพ่วงอะไรเงี้ยนะครับแล้วถูกจับในวงเนี่ยครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าต้องไปจำคุกและศาลมีคำตัดสินจำคุกเกิน1 ปีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเหตุในการฟ้องหย่าได้แต่นะครับแต่มันจะมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาที่ไปจำคุกเนี่ยต้องไม่ใช่เหตุเกิดจากสามีถึงไปจำคุกนะครับถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนกระทำขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะครับ
4: อย่างเช่นเหตุอะไรบ้างคะ
5: ก็เช่นว่าบางทีร่วมกันไปลักทรัพย์หรือว่ายาเสพติดหรือไปเอาไปซื้อขายยาเสพติดด้วยกันเนี่ย
4: ะ
5: นะครับ
4: ติดคุกทั้งคู
5: ่ตนเองไม่โดนแต่ตัวเองก็ร่วมกันทำการ
4: ะ
5: นะครับหรืออาจจะติดคุกทั้งคู
4: ่
5: ผลก็คือมันก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได
4: ้ตรงนี้ก็ฟ้องร้องไม่ได้นะคะ
5: ค
4: แล้วในกรณีที่คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะ
5: คอ
4: ยากได้เงินมากอยากได้หน้าอกใหม่จมูกใหม่มากเลยไม่รู้จะทำยังไงละ
5: คุ
4: ณสามีก็ไม่ให้เงินขโมยเลยค่ะ
5: ครับ
4: หยิบกระเป๋าสตางค์ไปขโมยเงินเลยขโมยบัตร ATM ไปกด
5: หรือ
4: พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี
5: ้
4: ถ้าอย่างนี้เอาเหตุในการลักขโมยเงินอย่างนี้ไปฟ้องหย่าได้ไหมคะ
5: คือในกฎหมายเนี่ยอันนี้ท่านฟังเขาต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับจะมีการหยิบยืมหรือว่ามีเขาเรียกทางเขาเรียกอะไรแบ่งกันใช้กันบ้างเนี่ยกฎหมายก็เป็นความผิดแต่นะครับแต่ไม่ลงโทษนั่นหมายความว่าจะมีโทษจำคุกก็ไม่ถูกจำคุกนะครับ
4: แล้วอย่างนี้จะไปคุณสามีจะไปแจ้งความยังไงคะ
5: ก็ไปแจ้งความได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลจะไม่ลงโทษก็คือมีความผิดแต่ไม่ลงโทษ
4: อันนี้เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นสามีหลายท่านเลยแอบยิ้มและแอบหัวเราะในใจแล้ว
5: เหมือนกันครับเช่นกันครับคือทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามีไปขโมยเงินของภรรยาก็เช่นกัน
4: แล้วเหตุไหนคะที่จะนำมาฟ้องหย่าได้บ้างให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่าง
5: คือในกฎหมายก็เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องการทิ้งร้าง1 ปีหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3 ปี
4: อ๋อมีสมัครใจด้วย
5: ก็อย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได
4: ้
5: นะครับก็ตกลงกันทำเป็นบันทึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะแยกกันอยู
4: ่
5: นะครับแต่พอแยกอยู่ไปชักเพลิน พอเพลินเสร็จปุ๊บก็หายกันไปเลยพอครบ3ปีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟ้องหย่าได
4: ้มีแยกกันอยู่จนเพลินด้วยนะคะ
5: มีครับก็เพราะว่าพอแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเคยมีนะครับกรณีผมเคยทำคดีนึงคือสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมีการลงไม้ลงมือกันเลยตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันคือแยกกันอยู
4: ่
5: นะครับก็ทำบันทึกกันว่าต่อจากนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะแยกกันอยู่ชั่วคราว
4: ชั่วคราวนี้ระบุวันไหมคะ
5: ไม่ครับเราก็จะระบุว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเราจะแยกกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างก็จะไปอยู่คนละสถานที่กันนะครับแต่พอนานๆเข้าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องไปหามีแฟนใหม
4: ่
5: ส่วนฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่เหมือนกันนะครับพอห่างกันไปจนปัจจุบันเขาก็ต้องฟ้องร้องกันนะครับเพื่อที่จะเพราะต่างคนต่างก็มีแฟนใหม่อีกฝ่ายเขาก็ต้องการที่จะเป็นคู่ครองที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เยอะ
4: อันนี้เอาเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวบ้างถ้าสมมติการหย่าแบบที่เต็มใจทั้งคู
5: ่
4: กับการหย่าโดยการฟ้องหย่าทรัพย์สินเงินทองนี่ใช้การแบ่งเหมือนกันไหมคะ
5: เหมือนกันครับก็คือว่าตัวสินสมรสก็คือแบ่งเท่ากันก็คือแบ่งคนละครึ่งนะครับ
4: ถ้าคนที่ถูกฟ้องหย่าอย่างกระทำความผิดอย่างสามีมีภรรยาน้อยอย่างเงี้ย คุณภรรยาก็ถือว่าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำจะมาแบ่งคนละครึ่งได้ไงคือขอค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มได้ไหมคะ
5: ได้ครับก็เป็นเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าค่าทดแทนนะครับก็สามารถที่จะฟ้องจากสามีได้และก็ฟ้องจากตัวของคนที่เป็นมาเป็นชู้ก็ได
4: ้ก็คืออันนี้ใครเป็นกิ๊กของแฟนชาวบ้านนี่ก็ต้องระวังตัวไว
5: ้แต่คนที่เป็นกิ๊กนะครับก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยคือไม่ทราบเลย
4: ค
5: ือกรณีเนี้ยถ้าจะเราจะสามารถฟ้องได้คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องรับรู
4: ้
5: นะครับถ้าบางทีโดนเราแบบเจอฝ่ายชายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกละเอียดหรือเนียนมากเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
4: บริหารจัดการได้ทางบ้าน
5: นะครับเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจัดการได้จนผู้หญิงเขาก็ไม่รู้อย่างนี้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงคนนี้ก็คงไม่ถูกต้องครับ
4: ก็จะไม่ได้ด้วยตรงนั้นใช่ไหมคะศาลก็จะดูอีกทีนึงว่าฝ่ายหญิงไม่ทราบจริงๆหรือเปล่า
5: ครับแต่บางคนเป็นเพื่อนกับภรรยาด้วยไปงานแต่งงานก็ไปด้วยกันงานแต่งงานก็มีรูปอยู่ในงานเดียวกันอย่างนี้ไม่ทราบไม่ได
4: ้ตรงนี้ต้องโดนเต็มๆเลย
5: เต็มๆเลยครับครับผม
4: ค่ะสัญญานะคะที่เป็นหนังสือก็สู้สัญญาใจเราไม่ได้นะคะถ
5: ้
4: าเราอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้ครอบครัวเราก็จะไปรอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจอะไรก็ตามนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: นี่ครับ
4: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะต้องการถามพี่ทนายวิรัตค่ะก็สามารถสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter ของพี่ทนายวิรัตนะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะชมท่านใดนะคะพลาดชมรายการของเราบางช่วงบางตอนหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับต้นรายการแบบนี้แน่นอนเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะตลอดหาเรื่องราวกฎหมายข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตึกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมากๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนั่นก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เองครับ

0: คุณผู้ชมครับอาคารแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมตามแบบตะวันตกแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระยาไพภูเบศรครับทรงตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงสวรรคตเสียก่อนหลังจากนั้นก็เลยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์อื่นๆนะครับเมื่อครั้งเสด็จยังปราจีนบุรีแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมคนไหนสนใจมาที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับสนใจเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวของแพทย์แผนไทยมาศึกษาได้ที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องคนแรกแล้วนะครับไปดูกันว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะครับแขกรับเชิญคนแรกอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่พลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวข้อสงสัยของพี่พลเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: ครับก็เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ผมได้ซื้อบ้านไว้หลังนึงเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับในราคาก็ตอนช่วงนั้นอยู่ที่ 700,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: ปรากฏว่าส่งมาได้ก็ประมาณสักปีนึงนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางการงานก็เลยลาออกมาลาออกจากงานมาก็ไม่ได้ส่งบ้าน
0: ไม่มีเงินส่งต่อ
2: ครับไม่มีเงินส่งต่อก็เลยทิ้งมาก็น่าจะประมาณสัก2ปีก็มีจดหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับเป็นมูลค่าล้านกว่าบาท
0: จากธนาคาร
2: ครับผม
0: เพราะว่าต้องรวมดอกเบี้ยด้วย
2: รวมดอกเบี้ย
0: ที่เราขาดส่งมาแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ช่วง2ปีที่หายไปที่เราไม่ได้ส่งเนี่ยก็มีการโทรมาหรือว่ามีแจ้งเตือนเป็นระยะไหมครับ
2: ก็มีจดหมายฮะมีจดหมายแจ้ง
0: ตลอด
2: ครับมีจดหมายแจ้ง
0: แต่เราไม่ได้ไปจ่ายถูกไหมเพราะเราไม่มีจ่าย
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอมีเอกสารเด็ดขาดมาล้านกว่า
2: ก็มีเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะครับก็ไปขอยื่นเกี่ยวกับการประนอมหนี
0: ้ครับไม่งั้นโดนยึดนะฮะ
2: ถูกต้องครับ แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ผ่านการประนอมหนี้ก็เลยถูกขายทอดตลาดแล้วก็อยู่มาประมาณปีนึงก็มีจดหมายเกี่ยวกับคดีฟ้องล้มละลาย
0: แบงก์ก็ยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงถูกฟ้องล้มละลายครับจากเรื่องอะไร
2: จากเรื่องที่ว่าหนี้สินที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนชำระเขาได
0: ้อ๋อแสดงว่าต่อให้ยึดบ้านไปแล้วมันก็ยังไม่พอ
2: ครับยังไม่พอที่มูลค่าที่เรายังเป็นหนี้เขาอยู
0: ่เราทราบมาก่อนไหมครับว่าถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะโดนฟ้องล้มละลายมีคำเตือนไหมฮะในส่วนนี
2: ้ช่วงแรกเลยไม่รู้ฮะว่าจะต้องถูกฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
2: รู้แค่เพียงว่ามีการขายทอดตลาด
0: ครับ
2: แล้วก็หนี้สินที่ใจผมคิดเองนะครับก็คิดว่าหนี้สินก็คงจะหมดไป
0: แต่คิดว่าเจ้ากันไป
2: ครับนึกว่าก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตามนั้น
0: ครับ
2: ก็คือมีจดหมายแจ้งมาว่าต้องไปที่กองบังคับคดีว่าเกี่ยวกับฟ้องล้มละลาย
0: ถ้าจะไม่ให้เขาฟ้องล้มละลายเขาบอกมาไม่ในรายละเอียดว่าพี่ผลต้องทำยังไงบ้าง
2: ก็คือต้องชำระทั้งหมด
0: ผ่อนได้ไหม
2: ต้องประนีประนอมครับแต่ว่าณเวลานั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้สินตรงนั้นได้เป็นรายเดือนเพราะว่าอย่างหนึ่งผมก็ตกงาน
0: คือไม่ว่าจะทั้งก้อนหรือรายเดือน
2: ครับ
0: เราก็ไม่สามารถชำระได้เลย
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้น

0: หมายความว่าเราก็ต้องถูกฟ้องล้มละลาย
1: ครับอีกประมาณปีนึงอ่ะครับก็ศาลจังหวัดก็เรียกตัวมาขึ้นศาลว่าคุณได้ถูกพิพากษาว่าคดีล้มละลายนะคุณเป็นบุคคลล้มละลาย
0: ในที่นี้เนี่ยเราเคยได้ยินมานักต่อนักนะครับผู้ชมคำว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยวิทยาพิพลช่วยขยายความเป็นอุทาหรณ์หน่อยว่าล้มละลายในที่นี้หลังจากเราถูกตัดสินว่าล้มละลายแล้วเนี่ยอะไรในชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
1: คือประการแรกเลยก็คือถ้าเราเข้าทำงานเนี่ยก็จะต้องเปิดบัญชีเป็นอย่างแรกเลย
0: เพื่อที่เงินเดือน
1: ใช่ครับแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าเราเหมือนกับเรามีแบ็คลิสต์ติดตัวนะครับ
0: ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เลย
1: ทุกอย่างเลยครับ
0: อย่างแรกคือบัญชีธนาคาร
1: ใช่ครับไม่สามารถที่จะทำได้แล้วก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนจากเดิมไปเพราะว่าการเข้าทำงานแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานอะไรของเขาทุกอย่างของตามที่ว่าบริษัทเขาจะกำหนดมาครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำได
0: ้ตามเงื่อนไขที่เขาให้มา
1: ใช่ครับเราไม่สามารถทำได้คือแม้กระทั่งว่าเราจะออกมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นยานพาหนะก็ไม่สามารถที่จะออกได
0: ้ทานโทษฮะแล้วทุกเอารายได้ที่ไหนเลี้ยงชีพครับ
1: ก็รับจ้างทั่วไป
0: ต้องคือรับจ้างเป็นครั้ง
1: ๆใช่คร
0: ับแล้วก็ให้เงินสดมาแล้วก็ใช้ไปคือเราไม่สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารเอาเงินไปซื้อบ้านไปซื้อรถอะไรได้เลย
1: ใช่ครับ
0: จากตอนนั้นถึงตรงนี้กี่ปีแล้วครับ
1: นับตั้งแต่ถูกฟ้องล้มละลายมาก็น่าจะเกิน5ปีแล้ว
0: เกิน5ปีแล้วเพราะฉะนั้นข้อสงสัยของพี่พลวันนี้ก็คือ
1: อยากทราบว่าจากที่เราถูกฟ้องล้มละลายมาเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะหมดสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
0: โดยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินในส่วนนั้นเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีจ่ายอยู่ดีถูกต้อง
1: ใช
0: ่
1: ครับใช่ครับ
0: เอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่พลวันนี้ขอบคุณที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: 10ปีก่อนพลซื้อทาวน์เฮ้าส์ราคา 700,000 กว่าบาทส่งมาได้1ปีก็เกิดปัญหาเรื่องงานจึงต้องลาออกหลังจากนั้น2ปีก็มีจดหมายทวงหนี้มาจากธนาคารจำนวน1ล้านกว่าบาทและทาวน์เฮ้าส์ที่ซื้อไว้ก็ถูกขายทอดตลาดพลจึงไปยื่นขอประนอมหนี้แต่ไม่ได้รับอนุมัติผ่านไป1ปีก็มีจดหมายฟ้องล้มละลายส่งมาซึ่งเกิดจากหนี้สินส่วนต่างที่ได้จากการขายทาวน์เฮ้าส์พลจึงไม่สามารถสมัครงานหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆได้จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปพลจึงสงสัยว่าหากเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตปังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่พลเมื่อสักครู่นี้น่าเห็นใจเลยทีเดียวอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือผ่อนบ้านไม่ไหวจนทำให้เกิดการฟ้องล้มละลายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัตแนะนำกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่เราซื้อบ้านแล้วเริ่มไม่มีกำลังจะส่งเหมือนเดิมไม่มีกำลังจะผ่อนเหมือนเดิมแล้วเราควรจะทำยังไงครับเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างพี่พลนะคะ
5: คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือไม่ว่าเป็นฟองสบู่แตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ือถ้าในส่วนของเราเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนเนี่ยต้องดูกำลังก่อนเบื้องต้นนะครับกำลังเวลาที่สมมติอย่างง่ายๆน้องทรายเนี่ยเวลาที่จะซื้อบ้านผ่อนเนี่ยนะครับน้องทรายต้องดูก่อนว่าเอ้ยถ้าเราตกงานเนี่ยเราจะต้องหาเงินที่ไหนมาจ่าย
4: สมมติใส่เงินเดือน 20,000 บาท
5: สองหมื่นบาทใช่ไหมน้องทรายก็ต้องพร้อมอ่ะต้องจ่ายตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดนายจ้างเกิดไม่พอใจน้องทรายไปอยู่บ้านแล้วกัน
4: ให้ออกจากงาน
5: ใช่ตรงนี้ก็ทำให้เราผ่อนไม่ได้ที่ในระบบที่เอาเป็นคำแนะนำพี่แล้วกันพี่จะเป็นคนงี้ว่าเราจะต้องมีความพร้อมสำหรับว่าตกงานได้กี่เดือนนะครับก็คือเราต้องสำรองเงินไว้นะครับเพื่อที่จะว่าถ้าตกงานแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะยังคงผ่อนชำระได้นะครับคือต้องดูอ่ะไม่งั้นว่าเราเสี่ยงมากถ้าสมมติว่าเราไปผ่อนแล้วเราเกิด เราไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันทำยังไงนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆแล้ว
4: คือผ่อนไปละแต่ว่ามาไม่ไหวทีหลังนี้ใช่ไหมคะ
5: ตรงนี้ก็ต้องยอมให้เขาฟ้องนะครับเราก็ต้องยอมให้เขาฟ้องแต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีประเด็นของมันอยู่ว่าถ้าเราฟ้องร้องแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจไงว่าบ้านคืนไปแล้วฉันจบละ
4: อืมใครก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะคะ
5: จริงๆคือในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเลยคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเป็นหนี
4: ้
5: และคืนหนี้จบ
4: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่แต่ว่าในบ้านเราไม่ใช่เรามีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างทำให้คนที่มีหนี้เนี่ยยังคงที่จะต้องจ่ายหนี้อยู
4: ่ค่ะเห็นในกรณีพี่พลเห็นบอกว่าพี่พลมีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนของทางธนาคารเหรอคะที่ต้องไกล่เกลี่ยก่อน
5: ขั้นตอนที่จะต้องทำก็คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เอายกตัวอย่างของพี่พลเนี่ยนะครับก็คือถ้าไม่ไหวเนี่ยทางแบงก์ก็จะไกล่เกลี่ยให้ก่อนรอบนึง
4: ก็คือมีจดหมายเรียกมา
5: แล้วเขาก็จะฟ้องร้อง
4: อันนั้นต้องขาดส่งกี่เดือนคะทางแบงก์ถึงจะเรียกไกล่เกล
5: ี่
4: ย
5: ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะเป็น NPL นะครับก็เขาก็ฟ้องร้องพอฟ้องร้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะบังคับจำนองนะครับน้องสายต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาที่บ้านที่เราไปซื้อมาเนี่ยแล้วติดแบงก์เนี่ยคือติดจำนองนะแต่ว่าคือคำว่าติดจำนองหมายถึงว่าบ้านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นน้องสายซื้อเนี่ยน้องสายก็เป็นเจ้าของละ
4: เป็นเจ้าของ
5: เพียงแต่ว่าน้องสายเนี่ยติดจำนองแบงก
4: ์คือสายไม่ได้มีเงินของส่วนตัวสายไปซื้อตู้มกับโครงการเลย
5: ใช่ก็คือแบงก์เป็นคนจ่ายให้แล้วก็น้องสายก็ติดจำนองคำว่าจำนองหมายถึงอะไรก็คือน้องสายก็ยังสมมติน้องสายแบบจะขายคนอื่นหรือว่าจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแบงก์ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ย้อนกลับมาว่าพอถ้าเกิดมันไม่ได้จริงเนี่ยเขาแบงก์เขาก็จะฟ้องบังคับจำนองพอบังคับจำนองเสร็จเขาทำไงครับบ้านไม่ใช่อยู่ดีแบงก์เขาออกไปเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าแบงก์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตรงทรัพย์สินที่ว่านี่นะไปขายท่อตลาดขายท่อตลาดหมายถึงไงคือก็จะเอาไปที่กรมบังคับคดีใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประมูล 4-5 ครั้ง
4: ไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามคือ
5: เขาต้องไปประมูล
4: ถ้าเราไม่ส่งขาดผ่อนก็คือยังไงแบงก์ต้องเอาของเราไปขาย
5: ก็คืออย่างง่ายว่าถ้าเราเป็นหนี้แบงก์อยู่1ล้านบาทก็ตั้ง1ล้านบาทเอาไว
4: ้
5: นะครับพอที่เอาบ้านหลังเนี้ยไปขายท่อตลาดสมมุติว่าขายได้เท่าไหร่ดีสัก800,000ละกัน
4: ขาดทุนได้800,000
5: 800,000เนี่ยทางแบงก์เนี่ยเขาก็จะมาเรียกจากเราอีก 200,000
4: ก็คือเรามีหน้าที่จะต้องชดใช้ในส่วนต่างของค่าบ้านก็คือถ้าสมมติแล้วถ้าขายได้เกินล่ะคะ
5: ขายได้เกินในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้เพราะว่าคำว่าขายท่อตลาดหมายถึงว่าราคามันจะอย่างนี้ครับคือตั้งครั้งแรกเขาจะตั้งราคาที่ 80% ของราคาประเมิน
4: อ๋อคือการตั้งราคาคือบังคับอยู่แล้วว่าม
5: ันต้องราคาถูกอะถ้ามันราคามันแพงผมไม่มีแฮลอะครับแล้วก็อันที่สองก็คือถ้ามันที่ 80% เนี่ยขายไม่ได้เขาจะมาตั้งที่ราคาที่ 50% ของราคาประเมิน
4: โหจาก80ร่วงลงมา50เลย
5: ใช่เท่ากับมันจะขายได้นะครับแต่ปัญหาคือเราทำให้เราขายได้น้อยพอขายได้น้อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาหักจากเรา
4: ตกอยู่ที่เราแล้ว
5: และของทางตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่า เมื่อเขาขายจนแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้อยู่อีก1ล้านบาท
4: ค่ะ
5: นะครับซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะยังไม่ฟ้องในขณะนี้นะครับส่วนใหญ่แบงก์เขาก็จะรอไปจนถึงประมาณปีที่9
4: คือจะช่วงไหนคะหลังจากที่ขายบ้านหลังนี้ได้ละ
5: ครับ
4: ระยะเวลานาน
5: เขาก็จะตามจนถ้าตามไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยเขาจะต้องฟ้องร้องคือฟ้องในคดีล้มละลาย
4: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านที่ปล่อยบ้านไม่ผ่อนต่ออย่าเพิ่งชะล่าใจเวลาผ่านมานานไม่มีจดหมายไม่มีอะไรมา
5: ครับ
4: อาจจะ
5: เขาจะมีการฟ้องล้มละลายแน่นอน
4: ติดตามได้ถึง10ปีเลยทีเดียว
5: แต่ปัญหาก็คือว่าพอฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะถ้าเกิดถูกล้มละลายแล้วมันผลมันจะเป็นยังไงนะครับหลักการก็คือว่าถ้าคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยหนึ่งคือถูกตัดสิทธิ์เลยในเรื่องของน้องสายจะไปกู้อะไรก็ไม่ได้ละ
4: ไม่ได้
5: จะทำนิติกรรมอะไรก็ไม่ได
4: ้
5: ที่สำคัญที่สุดคือน้องสายจะเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้
4: จริงเหรอคะ
5: ใช่ครับยกเว้นครับต้องไปขออนุญาตศาล
4: แล้วจะเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เลย
5: ก็คือเปิดได้แต่ถูกยึดนะครับเพราะว่า มันจะมีเจ้าหนี้ที่มารอยึดของที่น้องทำขึ้น
4: เขาสามารถมาตัดเงินจากบัญชีเงินฝากใส่ได้เลยเหรอคะ
5: เขาจะมาบังคับอายัดนะครับแล้วเอาเข้าสู่กองล้มละลายนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็อีกการหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าในกรณีถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยตรงนี้จะถูกล้มละลายเนี่ยในภาษาทางกฎหมายเรียกถูกประหารชีวิตทางแพ่งนะครับเท่ากับว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีระยะเวลาคือ 3-5 ปี
4: อุ้ยนานเหมือนกันนะคะ
5: ใช่คือ 3-5 ปีมันแยกตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่ น้องทรายเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับไปศาลล้มละลายทุกครั้งที่เขาเรียก
4: เขาเรียกไปทำอะไรคะศาลล้มละลาย
5: เขาจะเรียกไปเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลว่าน้องทรายมีทรัพย์สินอะไร

0: ไงบ้างไหมนะครับว่ามีทรัพย์สินตรงไหนเพื่อจะพอไปยึดน้องอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทางเจ้าหน้าที่เขาพอน้องสายไปแถลงสมมติว่าน้องสายไม่มีอะไรละน้องสายเข้าไปแถลงว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มันมีแค่เนี้ย
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรไปที่ศาลล้มละลายทุกครั้งที่มีการเรียก
0: พอไปเสร็จเนี่ยศาลก็จัดสินแค่3ปีก็คือน้องสายก็จะล้มละลาย3ปีแป๊บเดียว
1: ก็คือถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเราล้มละลายแค่3ปีเท่านั้น
0: ใช่3ปีก็คือน้องก็จะสิ้นสุดและมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดในกรณีที่น้องสายมีหนี้อยู่หลายตัว
1: ค่ะ
0: และน้องสายถูกล้มฟ้องล้มละลายแล้ว
1: ตู้ม
0: พอน้องพ้นจากการล้มละลายตรงนี้แล้ว
1: นี่พวกนั้น
0: หมดเลยหายหมดเลยนะครับ
1: มันก็ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีแฝงอยู่ในความในการล้มละลาย
0: เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่ใครฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาขอรับชำระหนี
1: ้
0: บางคนลืม
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างถ้าอย่างน้องทรายมีหนี้10ตัวง่าย
1: ๆค่ะ
0: ถูกรายที่1เขาฟ้องล้มละลายอีก9รายเนี่ยจะต้องมาขอรับชำระหนี้ด้วยถ้าไม่มาผลเป็นไงครับพอน้องทรายถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณหมดสิทธิ์ต้องมาเขาเรียกต้องมาแสดงตัวต้องมาขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
1: ถ้าเขามาขอชำระหนี้แล้ว
0: ครับ
1: ใส่หมดสภาพการล้มละลายแล้วใส่ยังต้องจ่ายให้เขาเหรอคะ
0: ก็คือตรงนี้เขาก็จะบังคับกันอยู่ที่5ปีเนี่ยครับ3หรือ5ปี
1: ก็คือในระหว่างที่ล้มละลายอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: ามีเงินมีรายได้เข้ามาเนี่ย
0: เขาก็จะบังคับแต่ตรงนี้เราน้องสายก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เงินเดือนเนี่ยน้องสายก็ไม่มีสิทธิ์จะหยิบคือก็ต้องให้ทางนั้นเขาบังคับคดีไป
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติใส่เป็นข้าราชการใส่จะถูกออกจากงานไหมคะ
0: ออกจากงานแน่นอนเพราะว่าคือโดยหลักแล้วในคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งก็คือห้ามเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยไม่รู้จะข้อประมาณเท่าไหร่ก็แต่ส่วนใหญ่คือข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆจะเขียนว่าห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายมากเลยสำหรับข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจต้องฟังให้ดีเลย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราถูกล้มละลายเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องวางให้ดีครับถ้าไม่งั้นมันถึงออกจากราชการเลย
1: ถ้ากรณีสิ้นสุดการล้มละลายไปละแล้วมาสอบราชการต่อราชการจะรับเข้าไหมคะในเมื่อมีประวัติล้มละลายแบบนี้ค่ะ
0: คือมีประวัติไม่เป็นไรแต่ว่าขณะนั้นในห้าเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็คือสามารถสมัครได้แต่ว่ากว่าตรงนั้นอาจจะอายุเกินแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การล้มละลายมีข้อสงสัยอีกข้อนึงคือตัวถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างเช่นพี่พลอย่างเงี้ยถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสพี่พลล้มละลายแล้วในตัวของภรรยาต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินหรือว่าล้มละลายไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ล้มครับต่างคนต่างล้มแต่ว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสของคุณพลเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในกองล้มละลาย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างจากการล้มละลายไป2คนเลยหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงถ้าใส่สามีใส่ล้มละลายแล้วใส่ยังทำอาชีพนึงอยู่แล้วมีเงินเดือนเข้ามาตลอดพวกเจ้าหนี้มีสิทธิ์มาตัดเงินในส่วนที่ใส่ทำงานได้
0: ไม่ได้นี่เงินเดือนไม่ได้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าคือมันไม่ใช่ของที่อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่ของตัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ครับคือจะมาในส่วนสินสมรสผมว่ามันอันนี้ก็ทำได้ยากแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรายรับของสามีนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องสายยังไม่มีสามีนะนะครับก็คือในส่วนเนี้ยเขาเฉพาะกับคนที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการล้มละลายนะคะเรื่องการซื้อขายบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่อไปนะคะก็น่าสนใจอีกค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับคราวนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญท่านที่2พี่สุชาติสวัสดีครับ
3: ครับ
2: เรื่องของพี่สุชาติเป็นยังไงครับ
3: กรณีผมไปซื้อรถเก๋ง
2: ครับ
3: ที่คันนะครับแต่นี่ว่าจอมา2ปีแล้วแต่นี่ว่าทำท่าจะไปไม่ไหวจะไม่มีเงินส่งต่อเงี้ยผมก็จะอยากขายดาวต่อให้เพื่อน
2: ผมถามนิดนึงก่อนที่จะขายดาวต่อให้เพื่อนไปซื้อจากศูนย์รถซื้อจากเต็นท์มือ2หรือซื้อจากใครยังไง
3: ซื้อจากเต็นท์ครับผม
2: เป็นรถมือ2
3: ครับผม
2: มีสัญญาการซื้อขายเรียบร้อย
3: มีครับมี
2: แล้วข้อตกลงเขาเนี่ยว่าจะให้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหม
3: อ๋อตอนนั้นผมดาวไป 200,000
2: ดาวไป 200,000
3: ครับผม
2: แล้วต้องผ่อนเท่าไหร่ครับ
3: ต้องผ่อนเดือนละ 5,700 ก็7ปี
2: ในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตามกำหนด7ปี
3: ครับผม
2: พี่สุชาติผ่อนไปได้กี่ปี
3: ตอนนี้ผ่อนมา2ปี3ปีแล้วครับ
2: เริ่มไม่ไหวตอนปีที่3
3: ใช่ครับ
2: ไม่ไหวตอนปีที่3ไม่ไหวแล้วขอขายดาวแล้วกัน
3: ครับผม
2: แล้วไปขายดาวกับใครยังไงฮะ
3: ก็ขายดาวกับพวกเพื่อนกันรู้จักกัน
2: อ๋ออันนี้เพื่อไม่ให้โดนยึดว่างั้น
3: ครับผม
2: ครับ

0: ในกรณีเนี้ยผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วเนี่ยขายเพื่อนมาเขาไปทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วความผิดเนี่ยมันจะไปตกที่ใคร
1: แล้วตอนขายดาวมันก็ต้องมีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ครอบคร
0: องตัวนี้ผมไม่อยากให้มันโอนชื่อมันจะเสียอะไรขึ้นอีกเยอะไงอ๋อ
1: เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเสียประวัติว่าแบบเราไม่มีเงินพอแล้วรถโดนยึดกลายเป็นของคนอื่นเพราะนั้นว่าง่ายอยากให้เป็นชื่อเราอยู
0: ่
1: แต่คนอื่นเอาไปใช้
0: ครับ
1: พี่สุชาติเลยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้ามันไปขับชนหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: เจ้าของรถที่เป็นชื่อพี่สุชาติเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับผม
1: แล้วตอนเลือกคนที่จะแบบไปซื้อดาวต่อขายดาวต
0: ่
1: อ
0: ก็รู้จักกันครับ
1: รู้จักกัน
0: ครับผม
1: เขามีแนวโน้มว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไหม
0: ตัวนี้ไม่มีแนวโน้มแต่ผมอยากจะรู้ไงครับ
1: แค่อยากทราบเผื่อไว้
0: ใช่ครับ
1: อุ่นใจเฉยๆเป็นข้อมูลนะฮะได้เลยเดี๋ยวถามทนายวิรัติให้ขอบคุณพี่สุชาติครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายใครชะงง
2: สุชาติซื้อรถเก่งมือ2มาจากเต็นท์รถโดยจ่ายเงินดาวน์เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทและผ่อนเดือนละ 5,700 บาทเป็นเวลา7ปีผ่อนมาเป็นเวลา2ปีพอเข้าปีที่3ก็เริ่มไม่ไหวจึงขายดาวน์ต่อให้กับเพื่อนโดยไม่ได้โอนชื่อเป็นเพียงการตกลงกันเพื่อไม่ให้เสียค่าเปลี่ยนสัญญาแต่สุชาติเริ่มกังวลว่าหากเพื่อนเอารถไปใช้แล้วทำผิดกฎหมายโดยคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบหรือรับโทษด้วยหรือไม
3: ่ค่ะพี่วิรัติเรื่องของพี่สุชาติก็เป็นความกังวลเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกก็คือเพื่อนก็คือไว้ใจกันนั่นแหละแต่ว่ากังวลว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนนำรถไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้พี่สุชาติจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
4: เอาอย่างนี้ง่ายๆน้องถ้าสมมติว่ารถในชื่อของคุณสุชาติเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าไปขนยาบ้าเงี้ยหรือยาเสพติดสักกิโลง
3: เยอะนะ
4: ว่าเขาจะถูกดำเนินคดีไห
3: มใส่ว่าก็น่าจะถูกนะมีชื่อเป็นเจ้าของรถนี
4: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพอคนที่ถูกจับได้เนี่ยบางทีมันก็ทิ้งละทิ้งรถละ
3: ทิ้งรถหนีไปเลย
4: ใช่แล้วคนที่เวลาที่ตำรวจเขาจะแกะรอยมาเนี่ยเขาต้องแกะรอยจากใครครับก็คือแกะรอยจากเจ้าของนะครับอย่างพี่เคยทำคดีหนึ่งก็คือเป็นแท็กซี
3: ่
4: นะครับพี่แท็กซี่คนหนึ่งแกก็แบบมันมีคู่กะนะครับคู่กะคือเนี่ยแกดันไปขนยา
3: คือรถไม่ใช่ของแก
4: ใช่
3: เป็นรถของศูนย์หรือเปล่า
4: เป็นรถของ
3: อู
4: ่เป็นของอู่ใช่แต่ว่าคือแกให้คู่กะด้วยไง
3: ค่ะ
4: คือแกก็ขับตอนเช้าคู่กะขับกลางคืน
3: คือใช้ชื่อแกในการเช่านั่นแหละ
4: ใช่ปรากฏว่าคู่กะเนี่ยดันไอ้เห็นป้ายหน้ารถไหมครับป้ายหน้ารถที่ว่าขับแท็กซี่เนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นชื่อแกปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไปขนยาบ้านะครับปัญหาก็คือมันไม่มีข้อสันนิษฐานจากอะไรนอกจากว่าใบที่ขับขี่สาธารณะเนี่ยเป็นชื่อแก
3: ถึงแม้ตัวแกจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การถูกจับ
4: เพราะว่าเป็นรถคันนั้นที่ถูกจอดเอาไว
3: ้
4: ถูกจอดไว้คนที่ขับมันก็หายไปแล้วมันก็เหลือเพียงตัวเขาก็ต้องถูกดำเนินคดี
3: ถ้าอย่างนี้คุณตำรวจก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ขนก็คือ
4: ใช่ในกรณีนี้ก็ถึงจะย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเนี่ยมันอันตรายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพี่จะทำยังไงก็ถ้าจะมีการโอนกันจริงๆอ่ะพี่ว่าแนะนำเลยเสียค่าใช้จ่ายโอนกันให้ถูกต้องไปเลยนะครับ
3: ค่ะถ้าใครเจออย่างพี่สุชาติก็คือรับเงินดาวมาแล้วขายรถเขาแล้วยังไงก็คือโอน
4: ใช่โอนให้เสร็จก็คือจะคุณจะไปเข้าไฟแนนซ์ไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าให้มันจบมีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับหรือก็อันนี้กรณีเป็นเรื่องคดีอาญากรณีเกิดผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ได้
3: ค่ะค่ะ
4: น้องว่าเขาจะตามใคร
3: ก็ต้องตามคนที่มีชื่อ
4: ใช่ก็คือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะตามแต่คนที่เป็นคู่สัญญาก็คือคุณสุชาตินี่แหละ
3: ใช่ถ้าเพื่อนพี่สุชาติเอาไปผ่อนไม่หมดแล้วไม่ยอมบอก
4: ใช่
3: ปล่อยไป
4: เราต้องรับผิดชอบคุณสุชาติต้องรับผิดชอบ 100% เลยนะครับก็อย่างที่ก็คือกลับมาคือเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้ชื่อให้ถูกต้องคือวันนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือ1คุณสุชาติคุณเค้าเรียกคนมาซื
3: ้
4: อนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ไปเปลี่ยนทำสัญญาให้ถูกต้องจบ
3: ตรงนี้ก็คือทำได้จริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่นำไปเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นขนยาบ้าตรงนี้เจ้าของรถต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะ
4: คือกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่เจ้าของรถก็ผู้ขับขี
3: ่
4: ถ้าผู้ขับขี่หาไม่เจอเจ้าของรถก็มีแนวโน้มว่าจะต้องรับผิดชอบ
3: ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนพี่สุชาติหนีไปปุ๊บ ก็คือเรียบร้อยเลยต้องมา

0: ที่ตัวเจ้าของ
1: มัน
0: ร
1: ต้องกลับมาแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาดำเนินคดีเขาก็บอกว่ามีป้ายกท.เลขที่นี้นี
0: ้
1: เขาก็ดำเนินใครครับก็เจ้าของนะครับ
0: เพราะอย่างนั้นพี่สุชาติยังไงก็ต้องโอนนะคะไปทำการโอนไซเรียบร้อยมาในส่วนอีกเรื่องนึงเลยไซสงสัยมากค่ะพี่สุชาติพูดถึงในเรื่องการซื้อรถเต็นท์มือสองไซสงสัยว่าการซื้อรถจากศูนย์มือหนึ่งเลยกับซื้อรถเต็นท์มือสองค่ะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ถ้าซื้อที่มือหนึ่งของศูนย์เนี่ยมันก็มีซื้อแบบสองแบบนะครับคือซื้ออย่างน้องไซรวยๆเงี้ยซื้อเงินสดเลย
0: สาธุค่ะ
1: ก็คือน้องสายก็ซื้อแบบเงินสดก็ถอยไปเลย
0: เหมือนซื้อเสื้อผ้าเลยราคาที่จ่ายปุ๊บก็เป็นของเรา
1: อันนี้ก็จบแต่ในกรณีที่น้องสายบอกว่าฉันจริงๆก็มีตังค์แหละแต่ฉันก็อยากจะซื้อเงินผ่อน
0: อันนั้นแหละเรื่องจริงเลยที่ซื้อเงินผ่อน
1: นะครับน้องสายก็ไปบอกเขาว่าขอไฟแนนซ์ตรงนี้น้องสายก็จะจ่ายเพียงแค่เงินดาวนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอาจจะผ่อนรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟแนนซ์ที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเขาก็มาจ่ายเงินให้กับศูนย์รถแทนเราแล้วเราก็ไปติดเรื่องการเช่าซื
0: ้อ
1: นะครับก็คือเช่าซื้อกับไฟแนนซ์อ
0: ันนี้ก็เปรียบเสมือนไฟแนนซ์เป็นเจ้าหนี้ของเราได้หรือเปล่า
1: เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของรถ ด้วย
0: อ้าวแล้วหนูจ่ายเงินทุกเดือนหนูไม่ได้เป็นเจ้าของหรอ
1: ไม่เป็นผู้ครอบครองนะครับคือก็เป็นเจ้าของเขาเรียกทางไฟแนนซ์เขาเรียกเป็นเจ้าของนะครับ okay. แต่เขาก็เป็นเรื่องเช่าซื้อซึ่งในกฎหมายการเช่าซื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีข้อกำหนดว่าถ้าน้องทรายเนี่ยผ่อนชำระครบ okay. ทุกงวดแล้วตามที่กำหนดกันไว้เนี่ย
0: okay.
1: ทางนั้นก็จะมาโอนให้น้องภายหลังเมื่อสิ้นสุดสัญญา
0: mm.
1: นะครับแต่ระหว่างนี้ก็น้องก็ยังเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นอากับกันมาในส่วนของเต็นท์รถ
0: okay.
1: นะครับเต็นท์รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ขายมือหนึ่ง
0: okay.
1: ส่วนใหญ่คือรถมือสองทั้งหมดแต่รถมือสองเนี่ยสองเต็นท์รถมันก็มี2 3แบบเหมือนกันนะครับแต่รถบางเต็นท์เนี่ยก็คือจะมีระบบไฟแนนซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับก็
0: เหมือนมือหนึ่งเลย
1: ใช่แล้วก็เขาก็จะมาเข้ามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับคือบางทีเต็นท์รถเนี่ยบางทีมันมีบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้คือว่าใช้วิธีการที่ยังส่วนใหญ่อย่างที่คนที่ปล่อยคือว่ายังติดไฟแนนซ์อยู
0: ่
1: เอามาขายเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถก็รับมานะครับก็ไปขายต่อ
0: คืออย่างทรายอ่ะทรายผ่อนไม่ไหวหรือไม่พอใจรถระหว่างที่ทรายผ่อนอยู่ทรายก็สามารถขายได้ด้วย
1: ไปขายได้แต่ปัญหาก็คือตรงเนี้ยมันไม่ได้มีการอะไรอ่ะยังไม่มีงานเปลี่ยนแปลงชื่อรายละเอียดต่าง
0: ๆค่ะ
1: ปรากฏว่าคนที่ซื้อตรงเนี้ยไปเนี่ยนะครับไปเช่าซื้อตรงเนี้ยไปนะครับยังไม่เช่าซื้อนะ
0: คือ
1: ซื้อดาวนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็ขับไปปรากฏว่าไม่ผ่อนตรงนี้น้องทรายยังคงต้องรับผิดชอบอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: เข้าใจไหม
0: ยังไงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในการซื้อขาย
1: ถ้าเราจะซื้อขายหรือว่าทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราจะซื้อเนี่ยมาเลยทั้งคู่เลยแล้วก็รวมไฟแนนซ์ไปด้วยคือทำให้เสร็จสิ้นไม่งั้นมันไม่จบคือไม่ว่าเขาจะผ่อนรถไม่จบหรือถ้าไปทำคดีอาญาเราอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับ
0: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่าพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอุปโลงกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วเราว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

หลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็

หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

ีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

าลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: ุดไปแล้วมันก็สมบูรณ์ก็สิบ่มีที่น่าทํากินนะ
1: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให้
1: ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้า

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์คดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจัดขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แหละก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: พอพิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: ปลาคาบอันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชน

0: เราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
1: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
2: พี่นี่ทำอะไรคะ
3: ดักกุ้งครับ
4: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
3: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
2: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
5: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตั้งนานเลย
6: จะไปตัดจานต่อค่ะ
7: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
7: แล้วตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
2: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
7: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
7: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็เปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
0: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
7: ก็มีกันนั้นน้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนหวานนะหวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
0: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
8: ไปตักรอบกับพี่เขาเนี่ย
2: ตักรอบ
8: ไปเปล่าไปจะไม่ทัน
2: มันรีบด้วยสิ
8: น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
9: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
0: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
8: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
0: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
8: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
9: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
8: ระวังทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
2: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพ
9: ี่ไม่ผิดครับ
8: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยมันไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันร่วมแล้วจะตักไม่ทัน
9: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
8: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นเลยตรงนู้นน่ะตรงบ้านเก่าน่ะตรงนกไปดู

0: ำท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
1: มีกี่ลูกคะ
2: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
1: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
2: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี้ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
3: นี่ได้อะไรฮะ
2: อันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว
4: อันนี้หมดแล้วหรอคะ
3: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้ว
2: เรามาไม่ทันน้ำ
1: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
2: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอ่ะทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
5: ่อแม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
3: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
5: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
6: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
7: ป้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวหรอคะ
8: ค่ะ
9: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
5: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
8: ไม่ขี้เกียจอยู่เฉยอ่ะ
5: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
9: ปวดหลัง
8: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
9: อายุเยอะแล้วอ่ะ
8: หลังมันก็เลยไม่ดี
5: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
10: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
11: เวลาลิดมันเพลินดีแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
5: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
12: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
1: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
12: สบาย
8: พักทุกระยะ
5: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
8: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
13: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
8: มันเล็กแล้วมันรู
14: เล็กรูไม่เอา
5: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
8: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกมาก็ไว้มัดมาไง
5: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
8: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
1: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
8: สามมั่งสองมั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
13: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
8: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องฟังแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
14: มันจะเน่าเหรอครับ
8: จะเน่า
14: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
8: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
13: พื้นที่วางลาวจะต้องเลือกยังไงคะ
8: ที่กว้างไงแดดส่ง
13: ได้กี่มัด
5: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
13: ก็มันก็ต้องห่างอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีเขาก็เสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
5: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
1: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
8: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน

0: เห็นป้าๆตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
1: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยก็จะเรียกป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
0: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
2: เย็บผ้ายี่ผ้าตับ
0: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงเดชนะครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
3: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
1: ครับครับ
0: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
3: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันยังกันหอยบาด
0: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
4: ตัวเล็กมันกินเนี่ยพาเข้าป่าเด็ก
0: ลุงดิดกับน้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
5: น
0: ี่
5: ม
0: ี
5: ว
0: ิ
5: ธีสังเกตนะพี
4: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
5: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะตก
0: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
6: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
7: เราจับครับ
6: อ๋อ

0: มันเป็นของเสียของปัดทิ้งเป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
1: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
0: ๆนี่สองอันนี้ดีนี
1: ่ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
0: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
2: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้
0: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
2: แล้วมันจะเสียไหมครับผม
0: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนื้อมันเละอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
1: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
0: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี
3: ้ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
1: แล้วก็น่าจะหลายสิบโมงทีเดียวครับ
3: ได้อยู
1: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
0: ตัดใบมาปูก่อนแค่การตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
4: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไรอ
0: ันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดี

0: นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
1: สุดยอดครับตัดจากป่าเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
0: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
0: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
0: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยล่ะครับ
0: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
0: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
3: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
0: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันละ300ไม่ขาด2คนนี้ก็600เลยนี่ปู่หลานพอแล้ว
3: เนื้อสวยไหมคะล
0: ุ
3: ง
0: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
0: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
0: ดอกนี
2: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
4: ดอกนี่เราไปทำอะไร
0: เอาไปนั่นแหละไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
2: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
5: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
4: ทำโยกคุณได้ถอนออก
0: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
5: ดอกจากครับ
2: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
5: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
6: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
0: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
5: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
0: ใช้หัวใช้ปูครับ
6: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
0: ดูจากรอยมันนี่
5: จะเป็นรอยเข้าแล้วออก
7: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
6: เราวางไว้กี่วันครับ
0: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
2: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
1: เราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
2: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
3: ถึงแล้วหรอคะ
8: ถึงแล้วป่าเนี่ย
3: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
8: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
3: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
8: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
3: แต่มาทางเรือเหรอคะ
8: ทางเนี้ยมันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
2: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
8: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ่ะ
3: เขาเข้าล่องนี้
8: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
2: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
9: หมดแดง

0: อบมันจะเป็นแอป
1: มัดมือใช้2หอบ
2: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
3: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
1: ขันไป
2: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
1: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
3: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
4: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
4: ้
1: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายป่า
5: ไหวไหมลุงไหวไหม
1: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
4: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
1: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
2: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
1: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
6: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
2: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
7: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
8: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
2: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
8: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
4: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
8: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
9: ้นอ๋อครับ
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
11: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
10: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
2: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
10: ซีรีส์วิถีคน
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
13: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
14: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่

พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำ

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: เป็นโรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่นี่เป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่า

0: น่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำหนึ่งเนี่ยนะเรือตังเกเน
1: ี่ยเป็นคลื่นใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถ
1: ู
0: กต้องถ
1: ู
0: กต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี้แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเด
1: ี๋
0: ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแหละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออเนี่ยครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊หรือเปล่าโอเคไม่โป๊นะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทย
0: ครับ
2: พ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: เอาแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาว
0: เออ
2: เราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู้
0: ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะ
1: ใช่
0: ต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคเพื่อครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรนะก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐาน
0: ใช
2: ่ไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสรุปมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได
2: ้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับมันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
1: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
1: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
1: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
2: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้ค
2: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
2: โอ้โหนี่จะเคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
2: มา
1: แล้วตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
1: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
1: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
1: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
1: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เฮ้ยเบาจริง

0: เฮ้ยคือเป็นนับเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
1: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
1: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
1: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
1: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
1: ้มันจะออกสีเข้มเข้ม
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอะแดงจริงๆ
1: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
1: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
1: ใช
0: ่ไหมไม้แดงอะ
1: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
1: เนื้อจะมัน
0: กำกำ
1: ใช่เหมือนไม้ที่ทามอยส์เจอร์บอดี้โลชั่น
0: ใช่ใช
1: ่บอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
1: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได
0: ้
1: เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมากฟังชะนอ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
1: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อม
0: มันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นี่
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ตรงนี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
2: เนื้อไม้
0: ชอบ
1: ไม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดก
0: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
0: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
0: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ
1: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมา
0: เพราะว่า
1: ใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะค่ะเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
1: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง
0: 5ดาว
1: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยคะ2
1: อยู่มาแรกๆ
2: ร
1: ุ่
2: นคุณพ
0: ่
2: อ
0: ใ
1: ช่แล้วก็ไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บ

0: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล
1: ้
0: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช
0: ่มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นอย่าง

0: มันต้องต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
1: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
2: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
2: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
2: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย
1: ์
2: โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
2: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
1: ค
2: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
0: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
2: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
0: ได้อะไรมาด้วยคะ
2: ครู
0: ได้คุณครูมาเลย
2: เออ
0: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
2: เออใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมามาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: As you said before like yeah มีหมายเยอะสอง
0: ม
2: ีตัวหมาย
0: มีหมายเยอะ
2: หมาย
0: หมายตามหมายมา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามหมายมา
1: ผมว่าหมายเยอะ see the opportunities to like explore the design
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right. So you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่ในด
0: ้
1: ว
0: ย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: correct yeah
0: right so which one is the first project that you work together
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool,
2: yeah.
0: Oh, ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project.
2: The first.
1: After the graduate.
0: วิเท
2: ียอ่ะ
1: Yeah.
0: Oh, so โอ้โห Okay ครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like kind of like organic, yeah. So it's like okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like
0: improvising.
1: Kid, what?
0: Kind of improvising.
2: Try to find.
1: Can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the city of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: ก็คือใช้ backstory ของไต้ลิ้มมาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent it? What did you pick to represent it?
2: So before ไต้ลิ้ม was like yeah build boats building building
0: boat อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like yeah trying to do this abstraction trying to just like yeah make it like in a different way how we can translate this idea of like see the boats to a seat
0: อ๋อก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like yeah first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah yeah yeah have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: วิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of
2: this one? It's a beam, so basically we'll
0: มีคานนะฮะ

0: าน
1: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหกงี
2: ้
0: ส
2: ุ
0: ดยึดไว้ให้มันเป็นเออ
1: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเส
0: ีย
1: บเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
3: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเคโอเค
2: this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันเอามาดูมาดูครับโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like it's stackable it's stackable
2: is like kind of like yeah the part that you will just like
0: yeah. มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายๆตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
3: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก
0: ็ by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
0: ครับ
3: yeah. แล้วขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
3: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
3: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคแทนที่คีบไปเลย
2: ชัวร์
0: for a while
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
1: บางแสน
0: บางแสน
1: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relaxed
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like s b y position
0: เป็นฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานน
3: ี่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแดเนียลเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: ไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: ตัวนี้แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดผมหน่อย
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน
1: ์ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี

ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าในเรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การใหโอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กลั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
0: อ
1: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดี ฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าเออทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
2: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
2: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
2: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้

0: งการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับแล้วก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็ก
1: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผมทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู่อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไ
1: ร
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็รวมถึงการ

0: อำนวยความยุติธรรมให้กับเรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเราต้องมาเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนล่ะจ๊ะเนี่ยตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
4: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวราชพฤกษ์นั่นล่ะค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
3: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
4: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
3: ดีดีดีดี
4: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้ต้องจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อ
6: ัน
7: นี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะอาจารย์ออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้นถ
6: ้
7: าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล
7: ้
6: วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ
6: ใช่
7: ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลัก

0: ับแล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
1: ์วิ่งราว
0: ช
1: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
1: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นงานบุกรุกในเวลากลางอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
0: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่อ่ะค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอียงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เออ
0: ถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่ผมแนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอารุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให
0: ้
1: ถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ

0: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
1: ทำยังไง
0: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
1: ได้เหรอคะอาจารย
0: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
1: ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
1: ค่ะ
0: อย่าทำโดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
1: ๆ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: สอง
1: ค่ะ
0: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
1: ค่ะ
0: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมตัด
0: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้ได้ค่
1: ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอม ใช่ไหมคะอาจารย์ ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ

0: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
1: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
0: ศาลเยาวชน
1: และครอบครัวครับ
0: ซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กลั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
1: ครับ
0: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
1: ศาลไหน
0: ใช่
1: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: เป็นกิจกรรมกลาง
0: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต
1: ์ครับ
0: รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
1: อ
0: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
1: กิจกรรมเปิดใจกัน
0: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมเนี้ยมันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
1: ็
0: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ
1: ์
0: กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
1: ครับ
0: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
1: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: ทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับ

0: ประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กคร
1: ับ แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณเนี้ยเพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกล้งหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
1: ม
0: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลา
1: ที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
1: ่
0: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ

0: ามาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
0: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะ
2: ไงล่ะจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
3: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
2: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
3: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
2: ดีดีดีดี
3: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
2: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้ต้องจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะ
6: ใช่
7: จันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะทีนี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้นถ
6: ้
7: าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะ
7: คะ
6: แต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ
7: ้
6: าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
6: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นงานบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่อ่ะค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอียงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เออ
0: ถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
0: ๆค่ะ
1: อย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: สอง
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้อง

0: ต่อศาลได้ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้ใช่ไหมอาจาร
1: ย์ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการ

อย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุยังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวสักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000

0: บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่กระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำ

0: ัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3โทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วย และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา160ตรีวรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา160ตรีวรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่การแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
3: การตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็

องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลักหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์พาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

ลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะทีน่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอด
1: หลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่จะสนใจเห็นว่าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะครับโดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรเราจะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับ pitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก็คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเราอันนี้คือ elevator pitch นะครับซึ่งก็ควรจะฝึกไว้เช่นผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยวงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคนมีร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีทั้ง 200,000 กว่าร้านแน่แล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณาเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่30 20 30นาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณนี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะตั้งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่านั้นเอง
0: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถ pitch ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการ pitch ของเรายังไงคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็

0: ก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5 6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ5 6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ที่ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว่าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเริ่มพิชให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีใน Vimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งคอมเมดิชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงเราใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิชช
0: ิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็น pitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาก็จะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการพิชชิ่งคนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็นเพนพอยต์หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอาเพนพอยต์หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญ
1: ค
0: แต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะ pitch ในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซึ่งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วมีร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉันได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉันได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็คกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อนสิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีคือถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
1: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
0: จริงๆส่วนของคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
1: ้
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเราอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่กลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือแล้วถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
1: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณน
0: ี้ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อ เอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความ

0: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้งั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิมแต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
1: ้
0: มันก็เป็นการ pitch ขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไป pitch เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
0: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการ pitch ครั้งนี้คืออะไร
1: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่า pitch กันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
0: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกเวอร์ซัสซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
1: ่
0: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
1: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งใน founder ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็น commentator ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
0: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆควรตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
1: อ
0: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
1: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชันตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นYelpของประเทศไทยก็คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผมเป็นทับเป็นหลอกของประเทศไทยใช่ไหมหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
1: ่
0: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
1: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
1: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้วพิชชิ่งแนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการพิชอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการพิชชิ่งยังไงบ้าง
0: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยเราอาจจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
1: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
0: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
1: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริงให้กับคนฟังที่เขาคาดหวั

0: ข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิชชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิชชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บนเวท
1: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
0: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
1: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก
0: ็
1: ตแล้วกำลังจะไปเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่นorder delivery นะครับนั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
0: ้
1: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัวแคตตากรีของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มแคตตากรีที่2ก็คือ beauty and spa และอนาคตอาจจะเพิ่มแคตตากรีขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
0: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิชชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิชชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิชชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิชชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิชชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิชชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิชชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิชชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วนพิชเด็กที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์ presentation แผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่าพิชชิ่งให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้างพิชเด็กของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือ solution หรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิชชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดดานใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ start up หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจ start upแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินแล้วพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อ

พิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: อ้าวคืนได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียชื่อเสียเสียงสิบปันซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปไปๆโคละไปน้ำหมาเธอเสี่ยงเลย
1: ไปๆๆไปไปนี่ไอ้ไอ้โอ้โหโอ้ไอ้ไอ้โอ้คนไปเฮี้ยงของเขาเลยไปๆๆโอ้ยเป็นเข่ามาหมองเก่านี่มองมันเข้ามาหมองขึ้นมั้ยคนเศร้าเลยเห็น
2: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่าเนี่ยหายังไงก็หาบ่พอ
1: ย้อนมึงหรือบักน้อยมึงเว้าจังซี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่แ
2: ม่ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่า
1: ไปซั่นแหละมึงน่ะมึงเว้าดีๆแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยคุยกูมึงบังเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักน้อยไปจานบุญมีคำไหนคำนั่นเสียงของนั่นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไว
3: ้เอาอย่างน้อเอาว่าสิซื้อเม็ดผักไปปลูกใส่หัวหน้า
4: เว้ยหน้าไรประเดี๋ยวล่ะ
3: 16ไร
4: โอ้ยาก็บอกหอยบนไรประตูสิ
3: มันก็ยาก็หอยมันก็ร้ายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
4: อันใดเดี๋ยวผมมีแนวให้เจ้าเพิ่งนี่อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
3: มันแพงบ่ล่ะ
4: งั้นคำกับเจ้าบ่ได้บอกกันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
3: โอ้ยคนจนเลยครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
4: ้เอาจังซี่ขอให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำก่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ที่บ้านน้ำพันขายดีปล่อยให้ไปเส้นเจ้าน้ำด้ดีบ
5: ่เฮ็ดยักษ์เลยเฮ้ยสีนิน
6: ฉีดยาขายาอยู่ยามไหนตัวจะไปฉีดหน้าโต
5: เออมื้อนี้หาคนนำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกหาเขาคนนี้ว่ากูเด้อสู้นี่

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเด้อเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: ้โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ไงแสงก็ป่วยเด้เฮาว่ามันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงเนาะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดได้เบิดสุสิ่งสุอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมันเนาะพอมา
3: ซอย
2: ม
3: ัน เนาะไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับๆ
3: อยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะพ่อใหญ่จานก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จานแล้วได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม
6: ่แม่แน่น้อยเป็นหยังดอก
5: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
4: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นบ่นั่นหยัง
6: ดอก
4: พ่อหมายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ๋อจํานั้นก่อนอีแม่

0: เอาพากันมาห้อมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่คือนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถือของนี่ก็ถือผีปอบแท้
3: จังใดก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับพาเอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
4: แม่น
3: คร
4: ับแม่น
3: เอาเสียงของแล้ว
5: จัดการเลย
3: เอาเสียงของแล้วพ
6: ออ่ะกระเจี๊ยนก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
3: เอาแล้ว
6: ตามมานั่น
1: ล่ะเอาสิเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
3: เดี๋ยวบันเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันให้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
3: ไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ขันมักกะจ้างขึ้นขันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นขันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักขันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่น้อบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
1: ลองเบิ่งที่บาดได้มั้ยเออ
0: เอาลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงไอ้เสียงใหม่แหละบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆขันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบัดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาแห้งๆกว่านี้แห้งๆกว่านี้เอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แซวนั่น
2: เอ้าเอาสินินข่อยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
3: ข่อยบ่อยากขายแล้วเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
2: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาสินี่มื้อนี้ข่อยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาตื้มให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
4: ้อเย็นมากูเอง
0: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื้อมีเสียงเฮ้ยนั่นเอามาพื้นที่บัดนี้เอาขึ้นเฮ้ยนี่บัดนี้ไปเอ้าเฮ้ย
5: เพิ่นรุดเลยได้อ้ายมึงรุดจังไดนี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปเฮ้ยเฮ้ยมาเอาไปเลยเด้อ
6: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเพื่อนจากแฟนหลังนี
5: ่บ่แม่นแม่ข่อยบ่ได้เป็นปอบ
6: ไปไปห้องนี้ไปไป
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปบ่ออกจากบ้านไปผู้เฮาไปบ้านเฮาไปเลยไปไปไปออกไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: เรียนไม่มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไอ้นี่พอดีเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้แกด้วยไอ้แล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลหนูว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร์
0: โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

ี่ชอบรูปมาให้แกช่วยเลือกแหละรูปที่จะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้จริงๆความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงไม่รู้รูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอ่ะแกเลยฉันยัง
1: อืมดูแล้ว
0: นี่เหรอเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง50,000นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะรูปที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดละ
0: จริงเหรออ
1: ื
0: มสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเนี่ยทำให้แม่ส่งก่อนนะ
1: อืมไปเถอะ
0: โอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะถ้าเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย

大呀。Hello, 哈哈。Hello, 老婆。你哪呀？

0: านเตยมันเนาะเพราะไอ้นัทนั่นแหละ
1: เตยเป็นไรอ่ะ
2: เพราะแกนั่นแหละนัทเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแก
3: แกจะยังไง
2: แกทำอย่างนี้กั

0: เขาเป็นลมไป
1: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ยังพอนิดหน่อย
1: ครับนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่ดีสุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาล

0: ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของพิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันครับรายการของเราจะพาผู้ชมนะครับไปตระเวนหาธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านมาก็มี SE หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับ SE ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้ SE ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่สามารถมีการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญเนี่ยการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็ต้องใช้เงินทุนนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะระดมเงินทุนให้กับบรรดา SE ต่างๆเดี๋ยววันนี้ไปทำความรู้จัก thejai.com กันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่อยากจะเห็นธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆหรือว่ามูลนิธิอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับสามารถมีเงินทุนไปบริหารจัดการและทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณเอด้าซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ tejai.com นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัว tejai.com นี่เราตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์คืออะไรครับ
1: ค่ะคือตอนเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราเห็นปัญหาว่ามีโครงการเพื่อสังคมหลายๆโครงการเลยหรือว่าแม้แต่ตัวธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เวลาตอนที่เขาจะเริ่มต้นเนี่ยแล้วเขามีไอเดียแต่ว่าต้องการเงินทุนมาในการมาเริ่มพัฒนาไอเดียนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะมีอุปสรรคในการหาระดมทุนเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราเองก็เอเลอีกฝั่งนึงเองก็เห็นว่ามีคนไทยเนี่ยจริงใจบุญมากใจแบบอยากจะบริจาคให้โครงการตามที่ตัวเองสนใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาโครงการที่ไหนเราก็เลยเห็นความต้องการตรงนี้เลยตั้งเทใจเป็นแพลตฟอร์มที่จะเหมือนกับเป็นแมทช์เมกเกอร์ระหว่างคนที่อยากจะให้แล้วก็คนที่อยากจะทำเพื่อสังคมค่ะ
0: อ๋อมันก็จะคล้ายๆกับคลาวด์ฟันดิ้งของสตาร์ทอัพแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแต่นี่เป็นคลาวด์กิฟวิ่งค่ะ
0: อ๋อเป็นคลาวด์กิฟวิ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับการเข้ามาบริจาคด้วยกันแล้วตั้งแต่ที่เราตั้งใจไว้สัก 4-5 ปีก่อนนี่เราเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจะมี5องค์กรที่เห็นเหมือนแก๊ปตรงนี้ในสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันเป็นตอนแรกเรามองว่าเป็นเหมือนกับโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองทางสังคมว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างตลาดในการของเรื่องการให้เนี่ยให้มันเติบโตได้ไหมโดยการที่แมชตัวองค์กรภาคสังคมธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยกับคนที่อยากจะให้หรืออยากจะสนับสนุนองค์กรพวกนี้อะค่ะแล้วก็ทำออกมาเป็นแพลตฟอร์มเทใจนะคะที่จะให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มาเจอกันแล้วก็หลังจากที่เราทำมา4ปีแล้วซึ่งก็ทำให้มีการบริจาคผ่านเทใจแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ100กว่าโครงการในช่วง4ปีแล้วก็มีเงินบริจาครวมกันประมาณ20กว่าล้านเนี่ยปีนี้เราก็เลยถึงจดทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อที่เราจะสามารถขยายผลงานตรงนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้บ้านเรามีธุรกิจเพื่อสังคมที่มากน้อยแค่ไหนครับ
1: อ๋อมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายมีแทบทุกประเด็นของสังคมเลย
0: แล้วส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องอะไรกันเรื่องของเงินทุนเนี่ยเหรอครับ
1: คือจริงก็มีหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยเพราะว่ากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งอันที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนจะยังไม่ค่อยรู้จักพอยังไม่ค่อยรู้จักปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1คือไม่รู้จะไปซัพพอร์ตยังไง2เองเวลาที่มีองค์กรโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเองเป็นคนให้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้แค่ไหนทำงานดีแค่ไหนติดตามผลยังไงการที่มีแพลตฟอร์มเหมือนเทใจก็เลยเป็นตัวที่คล้ายๆกับทำกันบ้านให้กับผู้ให้ในการที่จะไปคอยดูว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี้ยมันทำงานได้ผลจริงไหมแล้วก็เป็นคนคอยติดตามผลให้อ่ะค่ะถ้าเกิดว่ามีคนบริจาค
0: ก็คือเทใจจะคอยสกรีนให้ในระดับหนึ่งว่านี่คือธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาทำงานจริงๆมีวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนในการคัดกรองยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆเทใจเนี่ยจะมีเหมือนกับคริเทเรียว่าโครงการที่จะมาลิสต์กับเราได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งเนี่ยองค์กรที่จะเอาโครงการที่อยากจะระดมทุนเนี่ยมาไว้บนช่องทางเทใจเนี่ยค่ะจะต้องมีแท็กเรคคอร์ดบ้างว่าอย่างเช่นบอกว่าทำเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเนี่ยต้องมีผลงานที่เราเคยเห็นว่าได้ทำเรื่องเด็กจริงแล้วมันเอฟเฟกตีฟนะในการที่จะทำเรื่องนี้สองเนี่ยโครงการที่มาลิสต์เนี่ยอยากให้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีนวัตกรรมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่คนที่พร้อมจะลองลงทุนกับอะไรที่เหมือนกับนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราสามารถช่วยซัพพอร์ตและทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได้มากน้อยแค่ไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับมี SE อะไรที่เราประทับใจบ้างที่เราเข้าไปช่วยเขาเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วเขาก็โตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได
1: ้ค่ะก็มีบางอันเลยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะที่เขาเริ่มมีไอเดียดีๆบางคนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ทำสมัยมหาลัยอันนึงเนี่ยจะยกตัวอย่างอาชีพละกันนะคะอาชีพเนี่ยก็เป็นของกลุ่มนักศึกษาตอนที่เริ่มต้นเมื่อน่าจะสัก5-7 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักศึกษาที่รวมตัวกันแล้วอยากจะทำกิจกรรมในการที่จะทำให้น้องๆมัธยมเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรคราวนี้ช่วงแรกๆที่อาชีพทำกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเขายังไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรที่เป็นบริษัท พราะฉะนั้นในการระดมทุนเนี่ยค่อนข้างจะยากเทใจก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้อาชีพอาจจะเลือกบางโครงการที่เป็นโครงการใหม่ๆที่อาจจะลองเริ่มทำเนี่ยมาลิสต์โครงการเหล่านี้อยู่บนเทใจแล้วก็ให้คนที่มีความสนใจตรงกันเห็นปัญหาเดียวกันว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมผ่านการบริจาคให้โครงการที่อาชีพกำลังจะเริ่มทำนี่ค่ะ
0: อย่างนี้เราก็จะเป็นการเรสฟันแบบเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยเหรอครับตามกิจกรรมมีกิจกรรมอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์ประกาศเอาไว้แบบนี้
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โครงการที่จะลิสต์อยู่บนเทใจเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโครงการมากกว่าจะเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดองค์กรนึงเนี่ยจะมีโครงการสมมติว่าองค์กรทำเรื่องเด็กส
0: ่
1: วนนึงอาจจะอยากทำเรื่องอาหารกลางวันเด็กอีกส่วนนึงอาจจะทำอยากทำเรื่องการแนะนำอาชีพเนี่ยก็อาจจะลิสต์ทั้งสองโครงการ
0: ก็สามารถมีหลายโครงการได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เป็นโครงการก่อนเนี่ยส่วนนึงที่เทใจเนี่ยให้คำสัญญากับผู้บริจาคคือว่าเราจะคอยติดตามผลให
0: ้
1: คราวนี้พอเป็นโครงการเนี่ยสโคปมันจะชัดเจนว่าอีก3เดือนนั้นเราจะเริ่มทำโครงการ
0: อ
1: ีก6เดือนเราจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้โครงการที่เริ่มทำไปเป็นยังไง
0: success ไหมก็จะได้เห็นภาพที่จับต้องได
1: ้
0: ว่าเงินที่เขาบริจาคมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะโครงการมันก็เลยจะทำให้กระบวนการในการติดตามแล้วก็คอยรีพอร์ตให้กับผู้ให้เนี่ยมันชัดเจน
0: ครับเราทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นรูปแบบยังไงแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น SE แล้วทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนนะครับ
1: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นเราทำว่าเป็นเนี่ยค่ะโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งอยู่ใต้เป็นโครงการเป็นโปรแกรมอยู่ใต้มูลนิธิ
0: ค่
1: ะเพราะว่าเป็น5องค์กรมาร่วมกันแล้วก็มีองค์กรที่เป็นมูลนิธิด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราทำมา 4-5 ปีแล้วเห็นแล้วว่ามันมีเราเริ่มสร้างตลาดของการให้แล้วก็เริ่มสร้างตลาดของมีช่องทางให้กับคนที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยสามารถเริ่มมาระดมทุนได้แต่ถ้าเราอยากจะสเกลมากกว่านี้ช่วย SE ให้มากขึ้นหรือว่าช่วย NGO ให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำแยกตัวออกมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมี KPI มี structure ขององค์กรที่ชัดเจนนะคะ

0: จะสเกลในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อตอนต้นปีนี้เราก็เลยเลือกว่าเราน่าจะจดทะเบียนออกมาเป็นบริษัทแยกทำตัวเทสไอเองให้เป็น SE เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับขยายผลสิ่งที่เราทำได้อีกเร็วๆหรือว่าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: แล้วในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเทสไอคอมเนี่ยเราอยากจะเติบโตไปในทางไหนครับ
0: ค่ะก็หนึ่งคือเราจริงๆแล้ว ultimate goal ของเทใจเนี่ยอยากจะสร้างเหมือน giving culture วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขยายคืออยากจะให้มีคนมาใช้เทใจเป็นช่องทางในการหาโครงการเพื่อสังคมที่ตัวเองสนใจแล้วก็บริจาคมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสร้าง active citizenship ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนที่เคยบริจาคผ่านเทใจเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนเราหวังว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าเกิดเราได้คุยกันอีกเนี่ยเราจะบอกว่าเรามีคนที่มาใช้แพลตฟอร์มเทใจเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถ activate ให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการเพื่อสังคมเนี่ยเติบโตได้เยอะๆมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราอยากขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าในฝั่งของโครงการเพื่อสังคมเองค่ะปัจจุบันเรามี100กว่าโครงการแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น engage เหมือนกับเป็น citizen philanthropist อะค่ะในอนาคตเราอยากจะ engage บริษัทมากขึ้นเพราะหลายๆบริษัทเองก็ทำโครงการเรื่อง CSR แล้วก็อาจจะอยากจะ activate active citizenship เนี่ยในตัวของคนในองค์กรก็คือหวังว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากการขยายในฝั่งผู้ให้ที่เป็นคนทั่วไปแล้วในฝั่งที่เป็นบริษัทเองก็สามารถทำงานร่วมกับเทใจได้ในการเหมือนกับสร้างวัฒนธรรมการให้ในองค์กรหรือว่าการเริ่มทำให้คนในองค์กรเริ่มตื่นตัวกับประเด็นสังคมต่างๆเพราะว่าเวลามาอยู่บนเทใจปุ๊บมันจะมีประเด็นโครงการที่หลากหลายมากในหลายๆประเด็นสังคมนะคะ
1: ก็อาจจะต้องพัฒนาทั้งฝั่งดีมาแล้วก็ทั้งฝั่งซัพพลายก็ต้องมีโครงการดีๆมาเพื่อนำเสนอด้วยเช่นกัน
0: ใช่ค่ะก็
1: ความยากของการทำแพลตฟอร์มเพื่อให้คนมาบริจาคเนี่ยมันยากตรงไหนครับ
0: ก็ในช่วงแรกๆคือน่าคิดว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นคนจิตใจดีมากชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการให้ผ่านองค์กรภาคสังคมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม
1: ่
0: สำหรับคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นให้วัดหรือว่าให้องค์กรอะไรที่รู้จักอยู่แล้วก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับรายการเซตโซเชียลอิมแพคว่าทำยังไงให้คนรู้จักเรื่อง SE มากขึ้นทางเทใจเองส่วนหนึ่งก็จะต้อง educate market เหมือนกันว่านอกจากองค์กรที่ทุกท่านรู้จักแล้วยังมีองค์กรดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบของ SE หรือว่ามูลนิธิหรือว่าองค์กรที่ทำงานกับชุมชนที
1: ่
0: ทำงานในประเด็นที่หลากหลายกันไปแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนเขาได้อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของผู้ให้คือจริงเทใจเนี่ยเขาถ้าจะเติบโตตามตลาดการเงินของเมืองไทยช่วงแรกๆเน
1: ี่
0: ยการให้ออนไลน์อาจจะต้องให้ผ่านการโอนเงินออนไลน์หรือว่าการใช้เครดิตการ์ดซึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็จะผลักยากแต่ตอนนี้พอเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆในฝั่งของการเงินเนี่ยเทใจก็เติบโตตามเทรนด์นั้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ฟินเทคเติบโตแล้วก
0: ็
1: คนก็โอนเงินสะดวกขึ้นบริจาคเงินผ่านออนไลน์ง่ายขึ้น
0: ในอนาคตอาจจะมีคริปโตเคอเรนซีเวอร์ชันเทใจเรื่องการให้ก็ได
1: ้ได้ครับเขาก็มีตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมแห่งการให้ของคนไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเทใจ.com เนี่ยเขายังคงมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คุยกันได้ตอนต้นรายการเนี่ยว่าพูดถึงทางtjai.comนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่อยากจะช่วยให้บรรดา SE ต่างๆเขามีเงินทุนในการไปทำธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันต่อปัจจุบันนี้เรามีโครงการต่างๆนี่เอาสักกี่หมวดหมู่สักกี่รูปแบบกันนะครับ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเรื่องการศึกษากับเรื่องเด็กเพราะเป็นเรื่องที่คนไทยสนใจเยอะ
0: ม
1: ีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องกลุ่มเหมือนกับกลุ่มผู้หญิงที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้อ๋อครับ
1: มีกลุ่มมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องช้างก็ดีหรือว่าเรื่องแมวเรื่องหมา
0: ครับ
1: มีเรื่องบางอันเนี่ยเวลามีพวกมีดิซาสเตอร์ค่ะแบบน้ำท่วมก็ดีหร
0: ือ
1: ว่
0: าภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราก็จะมีโครงการเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยอย่างนี้หรอ
1: ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็มีทั้งตามประเด็นต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งตามสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นๆด้วย
0: ครับแล้วอย่างช่วงนี้เรามีการเน้นไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ค่ะตอนนี้มีแคมเปญซึ่งกำลังแบบแอคทีฟอยู่นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาจริงๆไม่ใช่เรื่องของ

0: การศึกษาอย่างเดียวคันเป็นนี้เราพูดว่าเป็นการทำเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือค่ะชื่อว่า Life Hero
1: ผมโชว์หน่อยครับผมถือให้เป็นโล่อันนี้ Life Hero นะครับอันนี้คือแคมเปญที่เรากำลังรณรงค์อยู
0: ่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังแอคทีฟอยู่มากคือ Life Hero เนี่ยเกิดจากการที่

0: ในครอบครัวเดียว
1: ใช่เข้าใจ
0: คราวนี้หนึ่งในวิธีที่จะเบรกไอ้ไซเคิลเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้คือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นแคมเปญนี้หลักๆเลยคือจะทำยังไงให้เราจะช่วยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่ทันแต่ว่าทำยังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งกำลังเติบโตอยู่และจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะเริ่มไปต่อยอดชีวิตได
1: ้ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ก้าวขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซ
0: ึ่
1: งเรามองว่าการศึกษาจะเป็นตัวกุญแจสำคัญ
0: ค่ะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญมากอาจจะเป็นกุญแจแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้มันจะไม่ใช่แค่โครงการเดียวเพราะเรามองว่าถ้าเกิดจะช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทุนอย่างเดียวหรือว่าการทำเรื่องคู่อย่างเดียวแต่จริงๆมันต้องเป็น integrated solution เพราะว่าการจะช่วยให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถได้ความรู้ที่เพียงพอแล้วต่อยอดตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องหนึ่งอาจจะทั้งเริ่มถ้าเกิดเขาไม่มี access เข้า education ได้ก็ต้องให้ทุนเด็กๆได้สามารถเข้าไปอยู่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ในโรงเรียนได้จนจบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองโรงเรียนที่น้องๆเขาไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณภาพคืออาจจะไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีตั้งแต่ทำเรื่องไปช่วยพัฒนาคุณครูเพิ่มคุณครูเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
1: ้
0: เพ
1: ิ่
0: มเรื่องเมนทอร์ชิพนะคะเรื่องพี่เลี้ยงที่จะคอยชี้แนะให้เด็กเรียนได้ตัวแคมเปญนี้ก็เลยเป็น integrated solution ของการมีโครงการหลายๆอันที่ทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
1: อ๋อภายใต้แคมเปญนี้ก็จะมีโครงการต่างๆแยกย่อยออกมาเยอะๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแล้วก
0: ็
1: การสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะยังเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู
0: ่ค่ะแล้วก็เป็นการใส่หลายๆ solution เข้าไปในที่เดียวกันค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆแค่ไหนครับ
0: จริงๆเพิ่งเปิดแคมเปญมาได้สักสองอาทิตย์เองก็ต้องขอบคุณนั้นเลยที่ให้พูดถึง
1: ท่านที่สนใจนะครับมองว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาของบ้านเราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยง่ายที่สุดก็เข้าไปบริจาคเงินเราไปเลือกโครงการที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เอาไปทำต่อแล้วเราก็คอยติดตามด้วยนะครับคือเราบริจาคแล้วต้องคอยติดตามว่าเงินที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาไปทำงานจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางเทใจ .com เขาจะช่วยสกรีนให้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็คอยติดตามฟอลโล่ไปและอันนี้ครับโลกวัฒนอเมริกาคืออะไร
0: ค่ะคือพอดีแคมเปญนี้ชื่อไลฟ์ฮีโร่นะคะ
1: หลักๆเนี่ยมีฮีโร่ด้วยมีดาบไลฟ์เซเบอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือไลฟ์ฮีโร่คือว่าเราเองเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ว่าเมืองไทยคือทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนได้อย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้หลายคนมากในประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นไลฟ์ฮีโร่ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเราก็การให้การศึกษากับเด็กๆเนี่ยซ
1: ึ่
0: งหลายๆคนเนี่ยจะเป็น first generation ของครอบครัวตัวเองที่3ที่จะจบม .3 จบม .6 แล้วก็จะช่วยต่อยอดให้ชีวิตให้ครอบครัวได้ก็จะเป็นไลฟ์ฮีโร่ของครอบครัวต่อก็คือใช้ไลฟ์ฮีโร่เพื่อสร้างไลฟ์ฮีโร่นะคะก็มาจอยกัน
1: ถ้าไปดูตามงานรับปริญญาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากคือเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยเขาขนมาทั้งครอบครัวบางคนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนแรกที่จบปริญญาในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับให้เด็กเรามีโอกาสในเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาเองถามทางเทใจบ้างคือแน่นอนเราทำมาเป็นองค์กรเราก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ปกติเรามีโมเดลในการหล่อเลี้ยงตัวเองอย่างไรบ้างครับ
0: ทีนี้ช่วงแรกที่ทำบอกว่าช่วง4-5ปีแรกเนี่ยเราได้เหมือนกับเป็นแกรนท์จากที่อื่นในการจะมา cover ตัว operating cost นะคะแต่จริงๆโมเดลของเทใจคือว่าเวลาโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมา list อยู่บนเทใจเนี่ย 10% ของตัวบัดเจ็ตที่เห็นเนี่ยจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทใจค่ะซ
1: ึ่
0: ง 10% เนี้ยมันจะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอสจริงๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับ payment gateway ต่างๆ
1: ค
0: ือถ้าเกิดเข้ามาบนเทใจเนี่ยจะสามารถแบบบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ผ่านเครดิตการ์ดก็ได้โอมิเซก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางเทใจเองจะต้องจ่ายให้เกตเวย์ต่างๆ
1: ตอนนี้เกตเวย์เขาช่วยเหลือแล้วบ้างไหมฮะ
0: หลายๆที่ก็ช่วยลดราคา
1: โอเคก็ช่วยกัน
0: ค่ะแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งเองเราก็ต้องจ้างทีมเนี่ยที่เพราะว่าแต่ละอันคือ
1: เข้าใจเพราะเราก็ต้องคอยสกรีนเราต้องรักษามาตรฐานของโครงการต่างๆ
0: ต้องมีทีมที่ทำดิวดิลิเจนซ์ให้กับโครงการที่อยากจะมาลิสต์บนเทใจว่าหนึ่งก็คือไปทำกันบ้านคอยติดตามผลให้และมีทีมหนึ่งอาจจะต้องมาทำเรื่องแคมเปญคอยโปรโมทเรื่องแคมเปญต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆที่มาลิสต์บนเทใจซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเทใจอยากจะอยู่ได้เป็น SE ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเราจะต้องขยายไอ้ตัวเงินที่บริจาคหรือโครงการเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้อีกสัก10-20เท่าเลยค่ะ
1: อ๋อเพราะว่า
0: ปีนี้ก็จะเป็นความท้าทาย
1: จะได้ break even เรื่องของค่าใช้จ่ายต้องให้หล่อเลี้ยงตัวเองได้คือเราก็มีโจทย์ว่าเราก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือ เอสซีได้ในระยะยาวเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเองเนี่ยอยากจะสร้างตลาดสังคมการให
1: ้
0: ตอนนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอย่างยั่งยืนทำให้มันโตไปได้เราเองก็ต้องโตตัวเองให้ได้เหมือนกันนะ
1: คะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดพึ่งเงินบริจาคตลอดเนี่ยเกิด

0: วันหนึ่งเทใจอยู่ไม่ไหวเราช่องทางที่ปกติโครงการจะมาระดมทุนได้ก็จะหายไป
1: ถ้าบางโครงการพึ่งเราอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าช่องทางในการหาเงินของเขาก็หายไปหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องคิดเรื่องความยั่งยืนของเราให้เยอะนั่นคือที่เราเลือกที่อยากจะเป็น SE ด้วยเหมือนกัน
1: ครับแล้วถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอยากจะลองมาดูโครงการก่อนหรือว่าอยากจะลองบริจาคเข้าไปได้ยังไงที่ไหนบ้างครับ
0: ค่ะไปได้ที่ www.thaijai.com นะคะจริงๆอยากจะแนะนำเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีเดี๋ยวเราจะต้องมีเสียภาษีอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งการบริจาคผ่านเทใจเมื่อจะเป็นโครงการไหนก็ตามเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้1เท่า
1: อ๋อก็ในช่องของเงินบริจาคคือบริจาคผ่านเทใจก็สามารถขอใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้
0: ใช่ค่ะคือเวลาทุกคนมาบริจาคเมื่อจะโครงการไหนก็ตามเนี่ยจะถามว่าคุณต้องการไอ้ตัวใบลดหย่อนไห
1: ม
0: ต้องบริจาคอย่างน้อย250บาทนะคะแล้วก็ทางแบ็คเอนด์เรามีแบบออโตเมทไอ้ตัวทำเรื่องนี้คือหลังจากบริจาคไม่กี่วันก็จะได้ไอ้ตัวหลักฐานนี้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นทามมิ่งที่ดีมากที่ควรจะมาบริจาคบนเทใจเลยส่วนหนึ่งก็ทำบุญ
1: แล้วเรื่องภาษีด้วยเป็นของแถมแต่เรามีความตั้งใจที่ดีเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเรามองในอนาคตนี่ถ้าหากเด็กๆสนใจวัยรุ่นสนใจอยากจะมาทำ SE เราให้มุมมองหรือให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็หนึ่งคือพอดีเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ด้วยนะคะยังอยากให้เด็กๆเข้าใจไปทำความเข้าใจกับปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้เนี่ยอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าจริงๆในเมืองไทยมีองค์กรคือตัวปัญหาก็ดีเนี่ยหลายๆคนบางทีเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจดีมากแต่อาจจะยังไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาแบบเข้มข้น คือน่าคิดว่าถ้าเราเข้าไปเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยโซลูชันที่เราคิดออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะชัดแล้วก็เวลาโซลูชันเราชัดเนี่ยเราจะเริ่มไปเนี่ยจะมาคุยกับเทใจก็จะอยากช่วยให้โครงการมาอยู่บนแพลตฟอร์มไปคุยกับคนที่อยากจะซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจคือเห็นในประเด็นเดียวกันนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นอยากให้หนึ่งถ้าสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไปเข้าใจปัญหาที่เนี่ยจะแก้อย่างจริงจังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเองว่าเราจะไปเองจะไปยังไงต่อมันเป็นผ่าที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ารีวอร์ดยิ่งมากคือรู้สึกว่าทุกวันตื่นขึ้นมาทำงานจะดีใจมากอยากจะรีบตื่นขึ้นมาทำงานเพราะรู้สึกว่าวันนี้ฉันกำลังจะช่วยใครสักคนหรือหลายคน
1: อ๋อมันจะมีคุณค่าของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วในส่วนของตัวเราเองนะครับเรายังต้องการการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรหน่วยงานไหนไหมครับ
0: อ๋อจริงตอนนี้ก็อยากจะทำงานกับทางบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเหมือนเทใจว่าเราอยากจะสร้างสังคมโครงการให้นะคะก็ติดต่อมาได้อยากจะทำงานร่วมกับองค์กรก็จะเป็นคือไม่ต้องเป็นแค่บริษัทอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้เริ่มมีอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติที่สนใจอยากจะสร้าง giving culture ในโรงเรียนก็อยากจะทำงานกับเทใจในการที่จะหนึ่งก็ทำให้เด็กๆเข้าใจเรื่องประเด็นสังคมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการดีลค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นเรียกตัวไปกับสังคมไทยจริงอยากให้คนไทยเยอะๆเลยไม่ใช่พูดเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนในสัญญาให้คนเป็นล้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราพัฒนาสังคมไม่ว่าคุณจะสนใจเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเทใจเนี่ยจะมีโครงการที่คุณสามารถเลือกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาสังคมได้
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่ทางเทใจเขาเชื่อนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการให้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมีช่องว่างของการให้อยู่คือหลายมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิดังๆเรารู้จักกันเยอะก็จะได้รับเงินบริจาคมากหน่อยบางมูลนิธิที่อาจจะมีเจตนาที่ดีมีจุดประสงค์ที่ดีเนี่ยแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ค่อยเข้าไปทำให้เขาก็ขาดโอกาสในการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีแพลตฟอร์มที่ดีในการกระจายเงินเหล่านี้ให้ไปทั่วถึงท่านที่ชอบบริจาคเงินให้วัดก็บริจาคต่อไปไม่มีปัญหาท่านที่ชอบเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพอะไรก็กระจายเงินไปให้เหมาะสมแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้สังคมไทยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือthaijai.com นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับผมพาคุณผู้ชมไปติดตาม SE ที่น่าสนใจกันใหม่เช่นเคยจะเป็นรายไหนเจ้าไหนและน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้คุณเอด้าผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหาร

สถานบันเทิงที่เปิดคือบริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรม

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
2: ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
1: นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อไอ้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเท่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่เป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นนะเพราะมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurshipหรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากไอ้คณะกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นน่ะ SME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE เนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้จะไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่านอีคอมเมิร์ซไปต่างประเทศก็ยังได้
0: ไปได้ทั่วโลก
1: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปจิตวุฒิว่าจะต้องเป็นเงินของเราจนของ 100% บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า IDE ครับ
0: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ให้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นนี่ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจนะครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไง
1: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
0: ครับ
1: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆจะเรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกาศสินทรัพย์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็จะให้สิ่งที่เขาคิดว่าเออมันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหม มันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจากมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้ยันผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2 อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไรไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
0: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็อาจจะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างนะครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจ IDE ครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเงี้ยครับ
1: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะฮะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวกกับการรุ่นใหม่ฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
0: ธุรกิจเริ่มต้น
1: ใหม่ไม่น่าเชื่อจากความคิดนี้

0: เดียวเป็นธุรกิจร้อยล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนนึงเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นต
1: ้
0: องไปหาซื้อที่ไหนไม่ได
1: ้กินได้แต่
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนที่เนี้ยแม่หนูคนเนี้ยนะฮะสมัยแม่หนูพิชพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรเนี่ยต้องมีคนซื้อแน่ๆในสินค้าเขาเริ่มไปจดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ย มันน่าจะมีคนซื
1: ้
0: อแล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอาโรคปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะพิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคา2ครั้งไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอาอินพุตมาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อคอยท่าเห็นไหมนี่คือนวัตกรรมนะ
1: ครับ
0: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้า
1: ตลอด
0: หาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะ
1: ครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันอยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม่เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคาของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคานี่มันถูกแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็ธุรกิจร้อยล้านขึ้นไปนะฮะทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่มาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้ เรามีเซตอวอร์ด
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็เครื่องสำอางก่อนต่อมาที่จริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะเรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลก็ถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งไงฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG เนี่ยผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรรมเขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าเราไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราอันนี้เป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนปลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เ

0: รื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได
1: ้แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโรค
1: ครับ
0: อีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพวกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการพกของชาวญี่ปุ่นจะมาที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ซีเฟเห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบอกวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็พบวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้ผิดอันเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จ
1: ถึงขั้นปอกเสร็
0: จแล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่าครับขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้นม
1: าท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
0: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งการตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นวัตกรรมองค์กรก็ได้ก
1: ็
0: คือวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
1: ้
0: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้เราอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
1: ้
0: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัจสันนะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลการมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1องค์กรขนาดกลางนะฮะแล้วกำลังเริ่มไปตลาดสับด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมก็ที่ให้ฟังว่านวัตกรรมคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างยังไงและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากเพราะคนยังงงๆแต่บอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้วนะฮะและมีผลก็คือ

0: คนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหมเนี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดจากนี้เราคุณต่อยอดทำตรงนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นและผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดอ่ะไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
1: ่
0: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการหนึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้าน1คือจะมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance 2ต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่สี่ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะฮะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได
1: ้
0: ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอ
1: ร
0: ์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะได้มีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัฒนกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่2คือตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะต้นแบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะที่เราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้อันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: ตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะสรุปรวบยอดเห็นพูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันกันได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกับสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้เป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือนะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการ

0: ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: อย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะฮะพี่ปอนครับนี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโอ้วิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนยังไง

0: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
1: ครับ
0: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่ enjoy กับมัน
1: ครับ
0: ว่าจะกีตาร์หรือ DJ อะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
1: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่น DJ มาก่อนไลฟ์สไตล
0: ์ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
1: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
0: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
1: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
0: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
1: ครับ
0: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
1: ครับ
0: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
1: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
0: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอ่ะ
1: ครับผมเมา
0: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
1: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเหมือนเข้ากองไฟถูกต้องไหม
0: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: ครับ
0: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
1: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
0: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะฮะทุ่มเท
1: ครับ
0: ศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ปัจจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัพเดตตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
0: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดด้วย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมผสานหลัก fundamental
1: ครับ
0: เข้ากับ technical
1: ครับ
0: analysis
1: นะครับ
0: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่าไฮบริดอินเวสเมนต
0: ์ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะ relax เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ

0: Google เขาทำงานอะไรอย่างนี้ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะม
0: ัน
1: ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
0: ้ถ้าอย่างนั้นว่าป้าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
1: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
0: เทคนิคอล
1: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
0: เขาเรียกลงทุน
1: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
0: ครับ
1: นะฮะประเมินความเสี่ยง
0: ครับ
1: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
0: ์ครับ
1: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
0: ครับ
1: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
0: ครับ
1: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
0: ครับ
1: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
0: ครับ
1: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิ
0: กก็คือเล็ก
1: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่
0: อี
1: กแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
0: ครับ
1: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
0: ้อ
1: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลออาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่
0: อ
1: ยผมก็มองง่ายๆอ
0: ่
1: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
0: ครับ
1: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
0: ครับ
1: ไม่มีข้อแม
0: ้
1: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
0: ครับ
1: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
0: ครับ
1: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
0: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
1: จาก
0: 4เข็ม
1: ได้มั้ย
0: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
1: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
0: ครับผม
1: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
0: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
1: เราก็มาดูรายหุ้นว
0: ่
1: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
0: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
1: ม
0: โอกาสมีไหม
1: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
0: ัน
1: คือจิตวิทยามวลรวม
0: คืออะไรครับมันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
1: งคือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
0: ๆครับ
1: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้ออะไรได้พี่
0: อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
1: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
0: ครับ
1: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
0: ครับ
1: ให้เอามือซุกกระเป๋า
0: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
1: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
0: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
1: เอามือซิกกระเป๋าน
0: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
1: ไม่ใช่บอกตัวเอง
0: ว่า
1: อย่าผีผาม
0: ใจเย็นๆ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไป

0: จังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับอันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนอ่ะเป็นคนคนหนึ่งเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่กล้าลงทุนไม่

0: ็มีหนี้ถมมาอีก
1: เพราะฉะนั้นก็1ถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
0: ครับ
1: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
0: ก็เปลี่ยนไปอีก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
1: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
0: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษีมันคือการลงทุนระยะยาวนะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
0: คือ
1: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไปพยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed กับ fear
0: ครับ
1: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: หุ้นตบ
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นละ
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เดี๋ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบ

0: ครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
2: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
2: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
2: ้bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได้
2: เออเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ไหมอ
2: ันนี้ก็บอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียนทำ IPO
1: ผมว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
2: ก็ไม่แน่ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ์มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
2: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
2: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
2: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเขาเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
2: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
2: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างและทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
2: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
3: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี

0: รองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงเรื่องราวของลิ้นกับฟันนะคะที่จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่รายการของเราในวันนี้นะคะไม่ได้จะส่งเสริมนะคะให้แยกทางกันแต่เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครอบครัวค่ะเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเมื่อเกิดกรณีต่างๆเราควรจะทำยังไงค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของกฎหมายครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะไซนั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายครอบครัวกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่ก่อนว่ากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยพี่ได้ใช้ได้ทำคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยไหมคะ
1: ผมว่าเกือบเป็นเรื่องหลักเลยครับเพราะว่าคือคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเขาเรียกอะไรคือคนละแบบคนละวัฒนธรร
0: ม
1: หรือบางทีก็คนละสังคมกันนะครับพอมันมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับตอนเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันก็ยอมกันได้นิดๆมาหน่อยแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่กันไม่ใช่ว่าไปกินข้าวดูหนังก็เท่านั้นแต่มันอยู่ตั้งแต่เช้านอนกันนะครับจนถึงเย็น
0: มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเข้ามาด้วย
1: ต้องเจอกันเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่มันก็ต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านนี้นะครับทางสำนักงานก็ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องที่ทำให้เกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเลยต้นเหตุมาจากอะไรคะ
1: หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องชู้สาวนะครับคือแฟนก็ไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็มันก็มีบางประเด็นนะครับคือจากเคยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไปชอบผู้หญิงแบบไปชอบเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นสาวประเภท2บ้างอะไรบ้างก็มีอะไรความหลากหลายครับ
0: เหมือนตอนแต่งงานกันแฟนเป็นผู้ชายอยู่ดี
1: ๆ
0: อยู่ไปสักพักเป็นเพื่อนสาวเราแล้ว
1: ครับเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไปเป็นชายรักชายอะไรอย่างนี้ก็เกิดฟ้องร้องกันขึ้นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะคู่สมรสไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีกรณีอื่นๆอีกนอกเหนือจากที่พี่วิรัติยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: อ้อมและโน้ตเพิ่งแต่งงานกันโน้ตผู้เป็นสามีจึงเสนอข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่กับภรรยาของตน
3: ชอบตัวนี
4: ้ตัวเองเขาว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
5: ว้าว
4: จะมีข้อตกลงอะไรกันสักหน่อยได้ไหมแม่เราอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ทะเลาะกันอาจารย์ที่รัก
3: ก็ได้นะก็ดีเหมือนกันแล้วเต็มมีข้อตกลงอะไรบ้างอะ
4: ที่เขาคิดไว้นั้นก็มีอยู่3ข้อนะข้อแรกนะเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับดึกก็ได
3: ้
4: กลับเร็วก็ได
3: ้
4: ข้อที่2มื้อเย็นเนี่ย

0: กลับบ้านแล้วกับข้าวจะต้องวางอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อม
1: ว้าว
0: และข้อที่3เขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหม
2: โอเค
0: ก็ดี
2: แต่เรามีข้อตัวหนึ่งข้อตกลงก็คือมีอยู่ว่าบ้านนี้จะต้องมีเซ็กทุกคืนตรงเวลาทุกคืนไม่ว่าเธอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามตรงไหม
3: เมื่อโน้ตได้ฟังก็โกรธและทะเลาะกันมาโดยตลอดอ้อมอยากจะขอหย่าแต่ก็กลัวว่าจะต้องคืนของนั่นซึ่งเป็นแหวนเพชรวงใหญ่จึงต้องอดทนต่อไป
4: ค่ะคุณผู้ชมคะการตรงต่อเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับบางเรื่องไม่ต้องตรงเวลามากก็ได้นะคะพี่วิรัตโดยเฉพาะเรื่องเซ
5: ็
4: กนะคะจนตอนนี้เรื่องราวที่คุณภรรยาพูดเล่นก็กลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตจนคุณสามีทนไม่ไหวหาเรื่องทะเลาะทุกวันเลยนะคะจนคุณภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้แล
5: ้
4: วถ้าอย่างนี้คุณภรรยาจะฟ้องหย่าแต่กลัวจะต้องคืนของมั่นที่เคยมั่นหมายกันไว้ก่อนแต่งงานอย่างนี้ต้องทำยังไงคะเขาจะต้องเสียของมั่นจริงๆเหรอคะ
5: คืออย่างนี้ก่อนครับเราต้องย้อนกลับมาวันที่แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับของมั่นเนี่ยเมื่อมีการตกลงที่จะสมรสกันแล้วเนี่ยของมั่นน่ะณวันนั้นนะครับตกเป็นของฝ่ายหญิงเลยเด็ดขาดเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมสมรสด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
4: อันนั้นคือเอาคืนได้ใช่มั้ยคะ
5: เอาคืนได้แต่ถ้าในกรณีเนี้ยคือเมื่อมันสมรสแล้วแล้วก็ได้ทำตามที่ได้มั่นหมายไว้แล้วนะครับของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือของมั่นเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงอย่างที่ไม่คืนมันไม่ได้นะครับตรงนี้ส่วนนี้เขาไม่ต้องกลัวนะครับ
4: ในส่วนนี้ของมั่นอาจจะเป็นเงินสมมติเป็นเงินสัก1ล้านบาทเมื่อแต่งงานกันมาแล้วก็เหมือนใช้เงินร่วมกันนะคะของมั่นเงินก็เหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วถ้าอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะตอนหย่าค่ะจะสามารถฟ้องร้องขอเงินให้มันแบบมีจำนวนเต็มได้ไหมคะเพราะว่าถือว่าฝ่ายชายเนี่ยร่วมกันใช้ละจนเงินตัวเองหมดละ
5: ยากครับมันปัญหาคือมันก็มีการใช้กันไปครับส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นของไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันพิสูจน์ยากครับว่ามันหายไปยังไงคุณเองใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
4: ค่ะตรงนี้ก็ต้องไปหาขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์กันอีกทีใช่ไหมคะ
5: แต่ก็มีอันนึงนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายชายเนี่ยถูกฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: สาเหตุเหรอคะ
5: ประเด็นเนี่ยผมฟังจากข้อที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่งงเหมือนกันนะครับคือว่าฝ่ายชายเนี่ยปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ทำงานอะไรเขาจะเล่นอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็เล่นFacebook Twitter หรือแม้กระทั่งเล่นอะไรเล่น LINE เล่นอะไรต่างๆ
4: อาการแบบนี้นี่เป็นกันเยอะเลยสมัยนี้
5: เขาก็เล่นของเขานะครับแล้วก็ขายของอะไรต่างๆในเน็ตเนี่ยครับทำทุกวันไม่ช่วยงานภรรยาเลยนะครับภรรยาก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปติดต่อทนายความนะครับก็มาฟ้องร้องว่าเนื่องจากไม่มีการอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยนะครับประมาณเล่นแต่เกมเล่นแต่คอมอะไรเงี้ยครับก็ฟ้องมาเสร็จปั๊บคนนี้พอฝ่ายชายเนี่ยเขาได้รับหมายคำฟ้องเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วผมก็เขาเอามาให้มาคุยกับผมผมก็ถามว่ามันเป็นตามฟ้องไหมพี่วันหนึ่งเนี่ยพี่เล่นเกมจริงไห
4: ม
5: เล่นครับแล้วไอ้เฟซบุ๊กทวิตเตอร์นี่เล่นไหมเล่นครับแล้วพี่ไม่ทำงานเลยใช่ไหมใช่ครับ
4: รับหมดเลย
5: รับหมดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วผมจะให้ผมแก้ไงครับคือเขาก็บอกว่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็ตอนนี้ให้ภรรยาทำหมดเขาได้มอบหมายให้เขาทำหมดเขาเองไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ
4: ่ะ
5: มันแต่ปรากฏว่าเขาก็พูดว่าคุณนายคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอกอ
4: ้
5: าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยภรรยาผมฟ้องหย่าแล้วผมก็ยอมไปคุณทนายแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมอึ้ง
4: ก็คือมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะภรรยาหาเลี้ยงด
5: ูใช่เขาแกพอพูดงี้ปุ๊บผมก็ไปไม่ถูกกันเพราะแกบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยแล้วผมจะอยู่ยังไง
4: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนถ้าภรรยาไม่ให้เงินมาจ่ายค่าทนายให้พี่วิรัติ
5: เราก็ดูช่วยกันใช้แล้วก็ช่วยกันปฏิบัตินอมกันนะครับเพราะว่าใช่ก็คือเราก็เจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับพร้อมก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันคือว่าผู้ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตั้งนานแล้วจะกลับไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่รู้ทำงานยังไงนะครับแกก็บอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราก็เลยช่วยกันเจรจาให้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่ออีกเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันหรือเปล่า

0: อ้าว
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับ
1: ถ้าอย่างนี้คุณผู้หญิงทนไม่ไหวหนีออกไปเลย
2: ก็ได้ครับ
1: ไปจากบ้านเลยปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยเลี้ยงดูตัวเองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรใช้อะไรกินอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับก็ถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยมันก็เขาเหตุฟ้องหย่าเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายชายคงไม่ฟ้องครับเขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาจะอยู่ยังไงไงนะครับเพราะยังมีลูกด้วยอะไรด้วยครับ
1: ค่ะถ้าคุณผู้หญิงหนีไปเลยอย่างนี้คุณผู้ชายมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกกลับมาได้ไหมคะ
0: เรื่องนี้เรียกคงเรียกกลับไม่ได้ครับก็คือฟ้องร้องเรื่องหย่าได้
1: ก็คือฟ้องร้องว่ามีการหายไปฟ้องร้องคือให้หย่ากันต้องหายไปมีระยะเวลาไหมคะหายไปนานเท่าไหร่1 ปี
0: ครับผม
1: ถ้าอย่างนี้คู่สมรสเราแต่งงานกันมาแล้วละเลยก
0: ็
1: คือออกไปนอกบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับเราอาจจะไปมีภรรยาใหม่หรือว่ายังไงไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้
0: หนึ่งเหตุก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีชู้สาวก็อันนี้ก็ฟ้องหย่าได้อยู่แล้วนะครับบางรายเนี่ยคือหายไปเลยอย่างเช่นมันมีอยู่รายนึงนะครับแกเหมือนว่าภรรยาแกเนี่ยหายไปเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะครับจริงๆแกอยู่ไหนก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็ต้องฟ้องร้องให้แต่เรื่องน่าแปลกใจนะครับตรงที่ว่าพอเราฟ้องร้องไปนะครับบังเอิญมากครับพอหมายไปส่งไปถึงบ้านผู้หญิงผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่เรื่องจริงหรอกทนายจริงๆอ่ะเขาว่าเป็นคนโยนข้าวของเขาว่าออกจากบ้านไปคือไล่ออกนะครับแต่ก็เหมือนว่ามาบอกทนายอีกแบบนึงนะครับผมก็เลยพอรู้เรื่องนี้เสร็จนะครับก็มาคุยกันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญโชคดีว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเคยไปให้คนอื่นฟ้องแล้วมันไม่สำเร็จแต่จังหวะผมโชคดีค่อนข้างโชคดีก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กำลังจะมีคู่ใหม่คือเขาได้
1: สร้างชีวิตใหม่แล้ว
0: กำลังจะมีเขาเรียกอะไรมีแฟนเป็นชาวต่างชาติวันนั้นคดีจบวันเดียวเลยครับผมยื่นฟ้อง
1: ก็เลยไม่ต้องไกลเกลี่ย
0: ไม่ต้องไกลเกลี่ยเลยเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์ก็สามารถแล้วผมก็นัดหมายมาแล้วบังเอิญมากเลยครับวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันที่เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พอดีเลย
1: วันวาเลนไทน์
0: เป๊ะเลยครับคือในวันนั้นเนี่ยมีแต่คู่ที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันมีผมคนเดียวครับ
1: พี่รักพาเขาไปจดทะเบียนหย่า
0: ครับวันนั้นดีมากเลยครับแต่ก็คือมันก็จบอะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็จะไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
1: อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยวินวินนะคะมีได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายไหนต้องเสียใจอะนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้นะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะเราก็ควรประคับประคองกันนะคะด้วยความรักและความเข้าใจมีอะไรก็พูดคุยกันตั้งแต่เริ่มที่มีกรณีเรื่องที่ต้องขัดข้องหมองใจกันตั้งแต่แรกนะคะอย่าปล่อยให้นานจนเรื้อรังจนถึงขั้นต้องใช้กฎหมายนะคะเข้าไปช่วยค่ะค่ะและเรื่องราวนะคะของกฎหมายครอบครัวก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะไปติดตามชมในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
3: สามีภรรยาคู่หนึ่งค่อนข้างมีฐานะแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเพราะมีธุรกิจต้องดูแลจึงจ้างคนใช้สาวไว้ทำงานบ้านอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ภรรยาจัดที่นอนก็เจอของสิ่งหนึ่ง
4: เอ๊ะคุณคะนี่กางเกงในของใครคะ
5: กางเกงในอะไรผมไม่รู
3: ้ภรรยาได้ยินสามีตอบแบบนั้นด้วยความสงสัยจึงเดินไปถามคนใช้
4: แจ๋วกางเกงในนี่ของใครเห็นมันอยู่ในห้องนอนของฉัน
6: คุณผู้หญิงคะหนูจะไปดูได้ไงคะมันไม่ใช่กางเกงในของหนูค่ะปกติหนูไม่เคยใส่กางเกงในค่ะไม่เชื่อก็ไปถามคุณผู้ชายดูสิคะ
3: ภรรยาได้ยินแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่าสามีแอบนอกใจไปมีอะไรกับคนใช้แต่ด้วยความสงสารเลยให้คนใช้อยู่ด้วยในฐานะภรรยาอีกคนเพราะตนเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อย
4: แจ๋วช่วยผ้าไปซักให้หน่อยสิพรุ่งนี้ฉันต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า
6: ผ้าของใครก็ไปซักเองสิคะฉันไม่ว่าจะไปทำผม
5: โถคุณผ้าแค่นี้เองคุณไปซักเองก็ได้นี
4: ่นี่คุณเข้าข้างคนใช้เหรอ
7: ว้าว
4: งั้นดีพรุ่งนี้ฉันไม่ไปทำงานแล้วจะไปหาทนายจะฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหาย

0: คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากเลยนะคะยอมให้คนรับใช้ขึ้นแท่นมาเป็นตำแหน่ง
1: ผู้ช่วยภรรยา
0: ผู้ช่วยภรรยาเป็นตำแหน่งที่เนาะก็ฟังดูเหมือนจะน่าสนใจแต่ก็ไม่น่าทำเนาะ
1: ไม่น่าทำครับ
0: ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณภรรยาทนไม่ไหวแล้วคุณคนรับใช้แรกๆก็ดี
1: คร
0: ับ หลังๆเริ่มแข็งข้อแล้ว
1: ครับ
0: เริ่มได้สิทธิการเป็นภรรยาขึ้นมาเริ่มแข็งข้อตรงนี้ค่ะคุณภรรยาจะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสามีไปมีภรรยาน้อยที่เป็นคนรับใช้มาย้อนกลับนะคะเพื่อที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยหรือว่าฟ้องหย่าคุณสามีได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยการที่สามีหรือคู่สมรสตัวเองเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปสัมพันธ์อะไรกับคนใช้เนี่ยตามแนวคำตัดสินเนี่ยก็คือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่า
0: ค่ะ
1: นะครับแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยในละครเรื่องนี
0: ้
1: นะครับเป็นการที่เขาเนี่ยดันเขาเรียกอะไรให้อภัยซึ่งกฎหมายถือว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเนี่ยคุณจะใช้เหตุของการให้อภัยเนี่ยในการที่จะมาฟ้องร้องอีกไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้ก็คือคุณสามีกับคุณคนรับใช
1: ้
0: สามารถที่จะโต้แย้งในชั้นศาลได
1: ้ได้สู้ได้เลยครับว่า
0: คุณภรรยาปล่อยมาเนิ่นนานแล้ว
1: เพราะตอนที่เขามีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทราบแต่คุณยังคงให้เขาอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่วิสัยที่คนให้มันเป็นการที่เป็นการให้อภัยอ่
0: ะ
1: เพราะถ้าโดยหลักของธรรมดาแล้วเนี่ยพอคุณจับได้เนี่ยคุณจะคงจะให้เขาอยู่บ้านอีกไห
0: ม
1: ถูกไหมฮะ
0: ก็คือถ้าจะเดือดร้อนก็ต้องรีบทำอะไรตอนนั้น
1: เล
0: ย
1: คุณต้องไล่ออกไปแล้วคุณจะต้องไล่คนใช้ออกไปนะครับแต่ยังคงให้เขาอยู่และอยู่ในฐานะผู้ช่วยภรรยาเงี้ยคงใช้ไม่ได้นะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็คือไม่สามารถนำไปฟ้องหย่าหรือว่าเรียกค่าเสียหายอะไรได้เลย
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วคุณคนรับใช้เนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงอยู่ๆไปเอ้ยฉันก็เป็นภรรยาคนนึงรู้สึกอินเนอร์แล้วในความเป็นภรรยา
1: ครับ
0: ฉันอยากจะได้สมบัติบ้างอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินของสามีภรรยาคู่นี้บ้าง
1: ครับ
0: เธอจะมีสิทธิ์มั้ยคะที่จะได้
1: เธอไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับยกเว้นนะครับสามีเขียนพินัยกรรมให
0: ้กลับมาที่พินัยกรรมอีกแล้วตัวนี้ก็คือสำคัญมากเลยในส่วนของพินัยกรรมที่คุณสามีเขียนนี่จะเกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นรายได้นะคะที่ได้จากเรียกว่าอะไรคะเงินที่หลังการสมรสนะคะ
1: เขาเรียกสินสมรส
0: สินสมรสใช
1: ่
0: จะมีส่วนในสินสมรสได้ไหมคะ
1: ก็คือเขาเฉพาะเขียนได้เฉพาะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาสมมติว่าสินสมรสที่เขาหามาอย่างเช่นรายได้ที่เขาหาไม่ได้สมมติว่าหาไม่ได้500บาทสมมตินะครับ500บาทในเงิน500บาทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่ง250เนี่ยเป็นของส่วนของภรรยาส่วนเขาเองเนี่ยมันอยู่250เพราะฉะนั้นในการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนเฉพาะ250ของเขาลงไปเท่านั้น
0: ของภรรยาก็คือได้เท่าไหร่ก็จะต้องเท่าเดิมตรงนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะกรณีอยู่ด้วยกันมานาน
1: ๆ
0: มีลูก
1: ครับ
0: ค่ะมีลูกแล้วก็เกิดตั้งท้องพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะสิทธิของเด็ก2คนนี้จะเท่ากันไหมคะ
1: โดยหลักกฎหมายแล้วเท่ากันนะครับถ้าผู้ชายถ้าฝ่ายชายเนี่ยเขาเรียกอะไรรับรองบุตรหรือจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะครับในหลักการคือว่าแม้จะเป็นลูกเมียน้อยก็ถือว่าเป็นเท่ากับเป็นลูกเป็นทายาทคนหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ทำให้แม่ของคือภรรยาน้อยเนี่ยมีสิทธิ
0: ์
1: ก็คงยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ค่ะความเป็นภรรยาน้อยก็ยังเป็นอยู่ต่อไปถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีลูกแล้วก็ตาม
1: ใช่ครับคือคนเราเนี่ยหลักก็คือต้องผัวเดียวเมียเดียวนะครับถ้ามีมากกว่านี้มันจะเริ่มปวดหัวแล้วมันก็จะทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าภรรยาหลวงค่ะมาปรึกษากับพี่วิรัตในเรื่องนี
1: ้
0: พี่วิรัตจะมีคำแนะนำเธอยังไงบ้างคะในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าก็ทนกับความแข็งข้อของภรรยาน้อยไม่ไหว
1: ครับเหตุเดิมใช้ไม่ได้ละ นะครับก็คือต้องไล่ออกเลยครับก็คือไล่ออกไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนเหตุใหม่ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุใช้เหตุเดิมไม่ได้
0: ถ้าตรงนี้คุณสามีจะให้อยู่ล่ะไม่ได้ไม่ยอมให้ออกต้องอยู่ในบ้าน
1: ก็ต้องฟ้องหย่ากันนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้แล้วตรงจุดนี้
1: จริงๆมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าก็คือถ้าเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้แต่ว่าเนื่องจากเราบอกเขาออกไปละแต่นี่ยังคงก็คือเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณก็คงยังปกป้องตรงนี้อยู่
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปล่อยไว้นานจนเราเหมือนให้อภัยละในส่วนนั้นเราไปเอาผิดเอามาเป็นกรณีในการฟ้องหย่าไม่ได้แล้วเราก็คือให้เขาออกไปถ้าเขายังไม่ออก
1: เราก็ใช้สิทธิ์
0: ได้ไหม
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของครอบครัวนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราไปติดตามรับชมละครกันในเรื่องต่อไปเลยค่ะ
2: ท็อปแต่งงานกับภรรยามาได้ไม่นานอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของท็อปก็มาขอเงินเพื่อไปทำศัลยกรรม
3: ตัวเอง
4: เอ้าก็ต้องรักสิคุณ
5: ว้าว
3: คือเราอยากเห็นเขาสวยไหมอ่ะ
4: ก็อยากเห็นสิว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: ก็แค่อยากจะขอเงินไปเสริมสวยหน่อยนะ
4: ไปเสริมสวยเหรออืมไปที่ร้านเสริมสวย 1,000 บาทพอไหมล่ะ
3: ไม่ใช่คือเขาอยากไปศัลยกรรมอ่ะก็คนข้างบ้านไปทำมาสวยมากเลยนะ
5: โอ้โ
4: หอย่างนี้มันก็ต้องหมดเยอะดิคุณ
3: ไม่เยอะหรอกก็แค่ไปดึงหน้าแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ทำนมแล้วก็อีกอย่างนะไปหล่อคางด้วยเป็นเศษ 50,000 บาทเอง
4: ฮะ 50,000
3: ก็ให้ 50,000 บาทได้ไหมอ่ะตัวเอง
4: เอาอย่างคุณเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาผมใช้คำตอบ
3: จะได้อ่ะ
2: ท็อปเครียดมากจนเพื่อนที่ทำงานสงสัย
6: ท็อปไม่เป็นไรวะดูหน้าเครียดๆผ่อนหายใจ
4: เราคิดว่าเรากำลังจะหาเมียใหม่วะ
6: เอ้าทำไมวะ
4: ก็เมียเราน่ะสิขอเงินไปทำศัลยกรรมตั้ง 50,000 บาท
6: โหแล้วเมียนายไปทำยังวะ
4: ยังวะเราอะถามนายหน่อยดิถ้าเราจะฟ้องหย่าเมียเราเนี่ยจะได้ไหมวะเรื่องที่เมียเราใช้เงินเก่งอะ
6: โหอันนี้ก็ไม่เคยวะ
0: คุณผู้ชมคะน่าเห็นใจคุณสามีมากเลยนะคะคุณภรรยาจะเอานู่นเอานี่นะคะอยากมีดั้งใหม่ร่างกายใหม่หลายส่วนเลย
1: ครับ
0: ตรงนี้ลำบากนิดนึง
1: ครับ
0: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะพี่วิรัติคะ
1: อุ๊ยเดี๋ยวนี้ราคามันแพงไหม
0: อืมวิถ้าบอกว่ารู้ราคาก็รู้หมดสิว่าใครก็อยากทำโอเคเอาไปว่าแพงพอสมควรละกัน
1: ครับ
0: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะอยากหย่าแล้วค่ะเอามาเป็นปัญหาในการหย่าได้ไหม
1: ครับคือเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุนะครับแต่เหตุที่ว่าคือใช้เงินเก่งเนี่ยผมว่ามันยังไม่เข้าที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับ
0: เรื่องนี้ยังไม่เข้าแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ไหมคะที่สามารถฟ้องหย่าได้ที่พี่วิระเจอมา
1: ที่เขาเคยเป็นนะครับก็คือติดการพนันแต่ติดการพนันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าบางทีมันมีการติดการพนันแล้วก็จนถึงขั้นต้องไปลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าไปรับเล่นการพนันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเช่นกัน
0: ตรงนั้นได
1: ้ครับ
0: ถ้านำเหตุนั้นไปฟ้องหย่าแล้วคุณสามีจะโดนย้อนหลังไหมคะเกี่ยวกับการไปเล่นการพนันมาอะไรพวกนี้
1: คือจริงๆการพนันตรงๆยังไม่ให้ได้นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปจำคุกเรื่องเกี่ยวกับไปเล่นการพนันหรือว่าติดการพนันถึงขั้นต้องไปเล่นในวงไพ่วงอะไรเงี้ยนะครับแล้วถูกจับในวงเนี่ยครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าต้องไปจำคุกและศาลมีคำตัดสินจำคุกเกิน1ปีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเหตุในการฟ้องหย่าได้แต่นะครับแต่มันจะมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาที่ไปจำคุกเนี่ยต้องไม่ใช่เหตุเกิดจากสามีถึงไปจำคุกนะครับถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนกระทำขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะครับ
0: อย่างเช่นเหตุอะไรบ้างคะ
1: ก็เช่นว่าบางทีร่วมกันไปลักทรัพย์หรือว่ายาเสพติดหรือเอาไปซื้อขายยาเสพติดด้วยกันเนี่ย
0: ะ
1: นะครับ
0: ติดคุกทั้งคู
1: ่ตนเองไม่โดนแต่ตัวเองก็ร่วมกระทำการ
0: ะ
1: นะครับหรือว่าอาจจะติดคุกทั้งคู
0: ่
1: ผลก็คือมันก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได
0: ้ตรงนี้ก็ฟ้องร้องไม่ได้นะคะ
1: ค
0: แล้วในกรณีที่คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: คอ
0: ยากได้เงินมากอยากได้หน้าอกใหม่จมูกใหม่มากเลยไม่รู้จะทำยังไงละ
1: ค
0: ุณสามีก็ไม่ให้เงินขโมยเลยค่ะหยิบกระเป๋าสตางค์ไปขโมยเงินเลยขโมยบัตร ATM ไปกด
1: หรือ
0: พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี
1: ้
0: ถ้าอย่างนี้เอาเหตุในการลักขโมยเงินอย่างนี้ไปฟ้องหย่าได้ไหมคะ
1: คือในกฎหมายเนี่ยอันนี้ท่านฟังก็ต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับจะมีการ

0: หยิบยืมหรือว่ามีเขาเรียกทางเขาเรียกอะไรแบ่งกันใช้กันบ้างเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดแต่นะครับแต่ไม่ลงโทษนั่นหมายความว่าจะมีโทษจำคุกก็ไม่ถูกจำคุกนะครับ
1: แล้วอย่างนี้จะไปคุณสามีจะไปแจ้งความยังไงคะ
0: ก็ไปแจ้งความได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลจะไม่ลงโทษก็คือมีความผิดแต่ไม่ลงโทษ
1: อันนี้เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นสามีหลายท่านเลยแอบยิ้มและแอบหัวเราะในใจแล้ว
0: เหมือนกันครับเช่นกันครับคือทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามีไปขโมย เงินของภรรยาก็เช่นกัน
1: แล้วเหตุไหนคะที่จะนำมาฟ้องหย่าได้บ้างให้พี่วิรัชช่วยยกตัวอย่าง
0: คือในกฎหมายก็เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องการทิ้งร้าง1ปีหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
1: อ๋อมีสมัครใจด้วย
0: ก็อย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ตกลงกันทำเป็นบันทึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะแยกกันอยู่นะครับแต่พอแย่งอยู่ไปชักเพลินพอเพลินเสร็จปุ๊บก็หายกันไปเลยพอครบ3ปีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟ้องหย่าได
1: ้มีแยกกันอยู่จนเพลินด้วยนะคะ
0: มีครับก็เพราะว่าพอแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเคยมีนะครับกรณีผมเคยทำคดีหนึ่งคือสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมีการลงไม้ลงมือกันเลยตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันคือแยกกันอยู
1: ่
0: นะครับก็ทำบันทึกกันว่าต่อจากนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะแยกกันอยู่ชั่วคราว
1: ชั่วคราวนี้ระบุวันไหมคะ
0: ไม่ครับเราก็จะระบุว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเราจะแยกกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างก็จะไปอยู่คนละสถานที่กันนะครับแต่พอนานๆเข้าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องไปหามีแฟนใหม
1: ่
0: ส่วนฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่เหมือนกันนะครับพอห่างกันไปจนปัจจุบันเขาก็ต้องฟ้องร้องกันนะครับเพื่อที่จะเพราะต่างคนต่างก็มีแฟนใหม่อีกฝ่ายเขาก็ต้องการที่จะเป็นคู่ครองที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เยอะ
1: ค่ะอันนี้เอาเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวบ้างถ้าสมมติการหย่าแบบที่เต็มใจทั้งคู
0: ่
1: กับการหย่าโดยการฟ้องหย่าเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนี่ใช้การแบ่งเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันครับก็คือว่าตัวสินสมรสก็คือแบ่งเท่ากันก็คือแบ่งคนละครึ่งนะครับ
1: ถ้าคนที่ถูกฟ้องหย่าอย่างกระทำความผิดอย่างสามีมีภรรยาน้อยอย่างเงี้ย
0: ค
1: ุณภรรยาก็ถือว่าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำจะมาแบ่งคนละครึ่งได้ไงคือขอค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มได้ไหมคะ
0: ได้ครับก็เป็นเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าค่าทดแทนนะครับก็สามารถที่จะฟ้องจากสามีได้และก็ฟ้องจากตัวของคนที่เป็นชู้ก็ได
1: ้ก็คืออันนี้ใครเป็นกิ๊กของแฟนชาวบ้านนี่ก็ต้องระวังตัวไว
0: ้แต่คนที่เป็นกิ๊กนะครับก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยคือไม่ทราบเลย
1: ค
0: ือกรณีเนี้ยถ้าจะเราจะสามารถฟ้องได้คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องหลับรู
1: ้
0: นะครับถ้าบางทีโดนเราแบบเจอฝ่ายชายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกละเอียดหรือเนียนมากเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
1: บริหารจัดการได้ทางบ้าน
0: นะครับเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจัดการได้จนผู้หญิงเขาก็ไม่รู้อย่างนี้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงคนนี้ก็คงไม่ถูกต้องครับ
1: ก็จะไม่ได้ด้วยตรงนั้นใช่ไหมคะศาลก็จะดูอีกทีนึงว่าฝ่ายหญิงนี่ไม่ทราบจริงๆหรือเปล่า
0: ครับแต่บางคนเป็นเพื่อนกับภรรยาด้วยไปงานแต่งงานก็ไปด้วยกันงานแต่งงานก็มีรูปอยู่ในงานเดียวกันอย่างนี้ไม่ทราบไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องโดนเต็มๆเลย
0: เต็มๆเลยครับครับผม
1: ค่ะสัญญานะคะที่เป็นหนังสือก็สู้สัญญาใจเราไม่ได้นะคะถ้าเราอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้ครอบครัวเราก็จะไปรอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจอะไรก็ตามนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่ครับ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะต้องการถามพี่ทนายวิรัตค่ะก็สามารถสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter ของพี่ทนายวิรัตนะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะพลาดชมรายการของเราบางช่วงบางตอนหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับต้นรายการแบบนี้แน่นอนเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะตลอดหาเรื่องราวกฎหมายข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตึกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมากๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนั่นก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เองครับ

0: คุณผู้ชมครับอาคารแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมตามแบบตะวันตกแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระยาไพภูเบศรครับทรงตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงสวรรคตเสียก่อนหลังจากนั้นก็เลยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์อื่นๆนะครับเมื่อครั้งเสด็จยังปราจีนบุรีแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมคนไหนสนใจมาที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับสนใจเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวของแพทย์แผนไทยมาศึกษาได้ที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องคนแรกแล้วนะครับไปดูกันว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะครับแขกรับเชิญคนแรกอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่พลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวข้อสงสัยของพี่พลเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: ครับก็เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ผมได้ซื้อบ้านไว้หลังนึงเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับในราคาก็ตอนช่วงนั้นอยู่ที่ 700,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: ปรากฏว่าส่งมาได้ก็ประมาณสักปีนึงนะครับแล้วก็เกิดเอ็กซิเดนต์ทางการงานก็เลยลาออกมาลาออกจากงานมาก็ไม่ได้ส่งบ้าน
0: ไม่มีเงินส่งต่อ
2: ครับไม่มีเงินส่งต่อก็เลยทิ้งมาก็น่าจะประมาณสัก2ปีก็มีจดหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับเป็นมูลค่าล้านกว่าบาท
0: จากธนาคาร
2: ครับผม
0: เพราะว่าต้องรวมดอกเบี้ยด้วย
2: รวมดอกเบี้ย
0: ที่เราขาดส่งมาแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ช่วง2ปีที่หายไปที่เราไม่ได้ส่งเนี่ยก็มีการโทรมาหรือว่ามีแจ้งเตือนเป็นระยะไหมครับ
2: ก็มีจดหมายฮะมีจดหมายแจ้ง
0: ตลอด
2: ครับ
0: มีจดหมายแจ้งแต่เราไม่ได้ไปจ่ายถูกไหมเพราะเราไม่มีจ่าย
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอมีเอกสารเด็ดขาดมาล้านกว่า
2: ก็มีเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะครับก็ไปขอยื่นเกี่ยวกับการประนอมหนี
0: ้แต่ไม่งั้นโดนยึดนะฮะ
2: ถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการประนอมหนี้ก็เลยถูกขายทอดตลาดแล้วก็อยู่มาประมาณปีนึงก็มีจดหมายเกี่ยวกับคดีฟ้องล้มละลาย
0: แบงก์ก็ยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงถูกฟ้องล้มละลายครับจากเรื่องอะไร
2: จากเรื่องที่ว่าหนี้สินที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนชำระเขาได
0: ้อ๋อแสดงว่าต่อให้ยึดบ้านไปแล้ว

0: มันก็ยังไม่พอ
1: ครับยังไม่พอที่มูลค่าที่เรายังเป็นหนี้เขาอยู
0: ่เราทราบมาก่อนไหมครับว่าถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะโดนฟ้องล้มละลายมีคำเตือนไหมฮะในส่วนนี
1: ้ช่วงแรกเลยไม่รู้ฮะว่าจะต้องถูกฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
1: รู้แค่เพียงว่ามีการขายทอดตลาด
0: ครับ
1: แล้วก็หนี้สินที่ใจผมคิดเองนะครับก็คิดว่าหนี้สินก็คงจะหมดไป
0: แต่คิดว่าจะเอาเงินไป
1: ครับนึกว่าก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตามนั้น
0: คร
1: ับก็คือมีจดหมายแจ้งมาว่าต้องไปที่กองบังคับคดีว่าเกี่ยวกับฟ้องล้มละลาย
0: ถ้าจะไม่ให้เขาฟ้องล้มละลายเขาบอกมาไม่ในรายละเอียดว่าพี่ผลต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็คือต้องชำระทั้งหมด
0: ผ่อนได้ไหม
1: ต้องประนีประนอมครับแต่ว่าณเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้สินตรงนั้นได้เป็นรายเดือนเพราะว่าอย่างหนึ่งผมก็ตกงาน
0: คือไม่ว่าจะทั้งก้อนหรือรายเดือน
1: ครับ
0: เราก็ไม่สามารถชำระได้เลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้องถูกฟ้องล้มละลาย
1: ครับอีกประมาณปีนึงครับก็ศาลจังหวัดก็เรียกตัวมาขึ้นศาลว่าคุณได้ถูกพิพากษาว่าคดีล้มละลายนะคุณเป็นบุคคลล้มละลาย
0: ในที่นี้เนี่ยเราเคยได้ยินมานักต่อนักนะครับผู้ชมคำว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยผมอยากพี่พลช่วยขยายความเป็นอุทาหรณ์หน่อยว่าล้มละลายในที่นี้หลังจากเราถูกตัดสินว่าล้มละลายแล้วเนี่ยอะไรในชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
1: คือประการแรกเลยก็คือถ้าเราเข้าทำงานเนี่ยก็จะต้องเปิดบัญชีเป็นอย่างแรกเลย
0: เพื่อที่เงินเดือน
1: ใช่ครับแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าเราเหมือนกับเรามีแบ็คลิสต์ติดตัวนะครับ
0: ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เลย
1: ทุกอย่างเลยครับ
0: อย่างแรกคือบัญชีธนาคาร
1: ใช่ครับไม่สามารถที่จะทำได้แล้วก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนจากเดิมไปเพราะว่าการเข้าทำงานแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานอะไรของเขาทุกอย่างของตามที่ว่าบริษัทเขาจะกำหนดมาครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำได
0: ้ตามเงื่อนไขที่เขาให้มา
1: ใช่ครับเราไม่สามารถทำได้คือแม้กระทั่งว่าเราจะออกมอเตอร์ไซค์สักคันนึงเพื่อที่จะเป็นยานพาหนะก็ไม่สามารถที่จะออกได
0: ้ท่านโทษฮะแล้วทุกวันนี้เอารายได้ที่ไหนเลี้ยงชีพครับ
1: ก็รับจ้างทั่วไป
0: ต้องคือรับจ้างเป็นครั้ง
1: ๆ
0: แล้วก็ให้เงินสดมาแล้วก็ใช้ไปคือเราไม่สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารเอาเงินไปซื้อบ้านไปซื้อรถอะไรได้เลย
1: ใช่ครับ
0: จากตอนนั้นถึงตรงนี้กี่ปีแล้วครับ
1: นับตั้งแต่ถูกฟ้องล้มละลายมาก็น่าจะเกิน5ปีแล้ว
0: เกิน5ปีแล้วเพราะฉะนั้นข้อสงสัยของพี่พลวันนี้ก็คือ
1: อยากทราบว่าจากที่เราถูกฟ้องล้มละลายมาเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะหมดสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
0: โดยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินในส่วนนั้นเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีจ่ายอยู่ดีถูกต้อง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่พลวันนี้ขอบคุณที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: 10ปีก่อนพลซื้อทาวน์เฮาส์ราคา 700,000 กว่าบาทส่งมาได้1ปีก็เกิดปัญหาเรื่องงานจึงต้องลาออกหลังจากนั้น2ปีก็มีจดหมายทวงหนี้มาจากธนาคารจำนวน1ล้านกว่าบาทและทาวน์เฮาส์ที่ซื้อไว้ก็ถูกขายทอดตลาดพลจึงไปยื่นขอประนอมหนี้แต่ไม่ได้รับอนุมัติผ่านไป1ปีก็มีจดหมายฟ้องล้มละลายส่งมาซึ่งเกิดจากหนี้สินส่วนต่างที่ได้จากการขายทาวน์เฮาส์พลจึงไม่สามารถสมัครงานหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆได้จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปพลจึงสงสัยว่าหากเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติปังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่พลเมื่อสักครู่นี้น่าเห็นใจเลยทีเดียวอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือผ่อนบ้านไม่ไหวจนทำให้เกิดการฟ้องล้มละลายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัติแนะนำกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่เราซื้อบ้านแล้วเริ่มไม่มีกำลังจะส่งเหมือนเดิมไม่มีกำลังจะผ่อนเหมือนเดิมแล้วเราควรจะทำยังไงคะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างพี่พลนะคะ
5: คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือไม่ว่าเป็นฟองสบู่แตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ือถ้าในส่วนของเราเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็คือว่าเวลา

0: ที่เราผ่อนเนี่ยต้องดูกำลังก่อนเบื้องต้นนะครับกำลังเวลาที่สมมติอย่างง่ายๆน้องทรายเนี่ยเวลาที่จะซื้อบ้านผ่อนเนี่ยนะครับน้องทรายต้องดูก่อนว่าเอ้ยถ้าเราตกงานเนี่ยเราจะต้องหาเงินที่ไหนมาจ่าย
1: สมมติใส่เงินเดือน 20,000 บาท
0: อ่ะ 20,000 บาทใช่ไหมน้องทรายก็ต้องพร้อมอ่ะต้องจ่ายตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดนายจ้างเกิดไม่พอใจน้องทรายไปอยู่บ้านแล้วกัน
1: ให้ออกจากงาน
0: ใช่ตรงนี้ก็ทำให้เราผ่อนไม่ได้ที ่ในระบบที่เอาเป็นคำแนะนำพี่แล้วกันพี่จะเป็นคนงี้ว่าเราจะต้องมีความพร้อมสำหรับว่าตกงานได้กี่เดือนนะครับก็คือเราต้องสำรองเงินไว้นะครับเพื่อที่จะว่าถ้าตกงานแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะยังคงผ่อนชำระได้นะครับคือต้องดูอ่ะไม่งั้นว่าเราเสี่ยงมากถ้าสมมติว่าเราไปผ่อนแล้วเราเกิดเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยมาทำยังไงนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆแล้ว
1: คือผ่อนไปละแต่ว่ามาไม่ไหวทีหลังนี้ใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้ก็ต้องยอมให้เขาฟ้องนะครับเราก็ต้องยอมให้เขาฟ้องแต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีประเด็นของมันว่าถ้าเราฟ้องร้องแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจไงว่าบ้านคืนไปแล้วฉันจบละ
1: ไซก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะคะ
0: จริงๆคือในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเลยคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเป็นหนี
1: ้
0: และคืนบ้านหนี้จบ
1: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ใช่แต่ว่าในบ้านเราไม่ใช่เรามีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างทำให้คนที่มีหนี้เนี่ยยังคงที่จะต้องจ่ายหนี้อยู
1: ่ค่ะเห็นในกรณีพี่พลเห็นบอกว่าพี่พลมีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนของทางธนาคารเหรอคะที่ต้องไกล่เกลี่ยก่อน
0: ขั้นตอนที่จะต้องทำก็คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เอายกตัวอย่างของพี่พลเนี่ยนะคือถ้าไม่ไหวเนี่ยทางแบงก์ก็จะไกล่เกลี่ยให้ก่อนรอบนึง
1: ก็คือมีจดหมายเรียกมา
0: แล้วเขาก็จะฟ้องร้อง
1: อันนั้นต้องขาดส่งกี่เดือนคะทางแบงก์ถึงจะเรียกไกล่
0: ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะเป็น NPL นะครับก็เขาก็ฟ้องร้องพอฟ้องร้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะบังคับจำนองนะครับน้องสายต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาที่บ้านที่เราไปซื้อมาเนี่ยแล้วติดแบงค์เนี่ยคือติดจำนองนะแต่ว่าคือคำว่าติดจำนองหมายถึงว่าบ้านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นน้องสายซื้อเนี่ยน้องสายก็เป็นเจ้าของละ
1: เป็นเจ้าของ
0: เพียงแต่ว่าน้องสายเนี่ยติดจำนองแบงค์
1: คือสายไม่ได้มีเงินของส่วนตัวสายไปซื้อตู้มกับโครงการเลย
0: ใช่ก็คือแบงค์เป็นคนจ่ายให้แล้วก็น้องสายก็ติดจำนองคำว่าจำนองหมายถึงอะไรก็คือน้องสายก็ยังสมมติน้องสายแบบจะขายคนอื่นหรือว่าจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแบงก์ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ย้อนกลับมาว่าพอถ้าเกิดมันไม่ได้จริงเนี่ยเขาแบงก์เขาก็จะฟ้องบังคับจำนองพอบังคับจำนองเสร็จเขาทำไงครับบ้านไม่ใช่อยู่ดีแบงก์เขาออกไปเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าแบงก์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตรงทรัพย์สินที่ว่านี่นะไปขายทอดตลาดขายทอดตลาดหมายถึงไงคือก็จะเอาไปที่กรมบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประมูล 4-5 ครั้ง
1: ไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามคือ
0: เขาต้องไปประมูล
1: ถ้าเราไม่ส่งขาดผ่อนก็คือยังไงแบงก์ต้องเอาของเราไปขาย
0: ก็คืออย่างง่ายว่าถ้าเราเป็นหนี้แบงก์อยู่1ล้านบาทก็ตั้ง1ล้านบาทเอาไว
1: ้
0: นะครับพอที่เอาบ้านหลังเนี้ยไปขายทอดตลาดสมมุติว่าขายได้เท่าไหร่ดีสัก800,000ละกัน
1: ขาดทุนได้800,000
0: 800,000 เนี่ยทางแบงก์เนี่ยเขาก็จะมาเรียกจากเราอีก 200,000
1: ก็คือเรามีหน้าที่จะต้องชดใช้ในส่วนต่างของค่าบ้านก็คือถ้าสมมติอ้าวแล้วถ้าขายได้เกินล่ะคะ
0: ขายได้เกินในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้เพราะว่าคำว่าขายทอดตลาดหมายถึงว่าราคาจะอย่างนี้ครับคือตั้งครั้งแรกเขาจะตั้งราคาที่ 80% ของราคาประเมิน
1: อ๋อคือการตั้งราคาคือบังคับอยู่แล้วว่าม
0: ันต้องราคาถูกอะถ้ามันราคามันแพงผมไม่มีแฮลอะครับแล้วก็อันที่2ก็คือถ้ามันที่ 80% เนี่ยขายไม่ได้เขาจะมาตั้งที่ราคาที่ 50% ของราคาประเมิน
1: โหจาก80ร่วงลงมา50เลย
0: ใช่ถ้าว่ามันจะขายได้นะครับแต่ปัญหาคือเราทำให้เราขายได้น้อยพอขายได้น้อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาหักจากเรา
1: ตกอยู่ที่เราแล้ว
0: และของทางตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเขาขายจนแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้อยู่อีก1ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะยังไม่ฟ้องในขณะนี้นะครับส่วนใหญ่แบงค์เขาก็จะรอไปจนถึงประมาณปีที่9
1: คือจะช่วงไหนคะหลังจากที่ขายบ้านหลังนี้ได้ละ
0: ครับ
1: ระยะเวลานาน
0: เขาก็จะตามจนถ้าตามไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยเขาจะต้องฟ้องร้องคือฟ้องในคดีล้มละลาย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านที่ปล่อยบ้านไม่ผ่อนต่ออย่าเพิ่งชะล่าใจเวลาผ่านมานานไม่มีจดหมายไม่มีอะไรมา
0: ครับ
1: อาจจะ
0: เขาจะมีการฟ้องล้มละลายแน่นอน
1: ติดตามได้ถึง10ปีเลยทีเดียว
0: แต่ปัญหาก็คือว่าพอฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะถ้าเกิดถูกล้มละลายแล้วมันผลมันจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับหลักการก็คือว่าถ้าคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยหนึ่งคือถูกตัดสิทธิ์เลยในเรื่องของ น้องสายจะไปกู้อะไรก็ไม่ได้ละ
1: ไม่ได้
0: จะทำนิติกรรมอะไรก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดคือน้องสายจะเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าจริงเหรอคะ
0: ใช่ครับยกเว้นครับต้องไปขออนุญาตศาล
1: แล้วจะเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เลย
0: ก็คือเปิดได้แต่ถูกยึดนะครับเพราะว่า มันจะมีเจ้าหนี้ที่มารอยึดของที่น้องทำขึ้น
1: เขาสามารถมาตัดเงินจากบัญชีเงินฝากใส่ได้เลยเหรอคะ
0: เขาจะมาบังคับอายัดนะครับแล้วเอาเข้าสู่กองล้มละลายนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็อีกการหนึ่งที่

0: นะครับเท่ากับว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีระยะเวลาคือ 3-5 ปี
1: อุ้ยนานเหมือนกันนะคะ
0: ใช่คือ 3-5 ปีมันแยกครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่น้องทรายเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับไปศาลล้มละลายทุกครั้งที่เขาเรียก
1: เขาเรียกไปทำอะไรคะศาล
0: เขาจะเรียกไปเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลว่าน้องทรายมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างไห
1: ม
0: นะครับว่ามีทรัพย์สินตรงไหนเพื่อจะพอไปยึดน้องอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทางเจ้าหน้าที่เขาพอน้องทรายไปแถลงสมมติว่าน้องทรายไม่มีอะไรละน้องทรายก็ไปแถลงว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มันมีแค่นี้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรไปที่ศาลล้มละลายทุกครั้งที่มีการเรียก
0: พอไปเสร็จเนี่ยศาลก็ตัดสินแค่3ปีก็คือน้องทรายก็จะล้มละลาย3ปีแป๊บเดียว
1: ก็คือถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเราล้มละลายแค่3ปีเท่านั้น
0: ใช่3ปีก็คือน้องก็จะสิ้นสุดและมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดในกรณีที่น้องทรายมีหนี้อยู่หลายตัว
1: ค่ะ
0: และน้องทรายถูกล้มฟ้องล้มละลายแล้ว
1: ตุ้ม
0: พอน้องพ้นจากการล้มละลายตรงนี้แล้ว
1: หนี้พวกนั้น
0: หมดเลยหายหมดเลยนะครับ
1: มันก็ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีแฝงอยู่ในในการล้มละลาย
0: เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่ใครฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาขอรับชำระหนี
1: ้
0: บางคนลืมนะครับอย่างถ้าอย่างน้องทรายมีหนี้10ตัวง่าย
1: ๆ
0: ถูกรายที่1เขาฟ้องล้มละลายอีก9รายเนี่ยจะต้องมาขอรับชำระหนี้ด้วยถ้าไม่มาผลเป็นไงครับพอน้องทรายถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณหมด10ต้องมาเขาเรียกต้องมาแสดงตัวต้องมาขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
1: ถ้าเขามาขอรับชำระหนี้แล้ว
0: ครับ
1: ใส่หมดสภาพการล้มละลายแล้วใส่ยังต้องจ่ายให้เขาเหรอคะ
0: ก็คือตรงนี้เขาก็จะบังคับกันอยู่ที่5ปีเนี่ยครับ3หรือ5ปี
1: ก็คือในระหว่างที่ล้มละลายอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: ามีเงินมีรายได้เข้ามาเนี่ย
0: เขาก็จะตรงนี้เราน้องสายก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เงินเดือนเนี่ยน้องสายก็ไม่มีสิทธิ์จะหยิบคือก็ต้องให้ทางนะครับบังคับคดีไป
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติใส่เป็นข้าราชการใส่จะถูกออกจากงานไหมคะ
0: ออกจากงานแน่นอนเพราะว่าคือโดยหลักแล้วในคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานและวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งก็คือห้ามเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยไม่รู้จะข้อประมาณเท่าไหร่ก็แต่ส่วนใหญ่คือข้าราชการหรือว่าพนักงานและวิสาหกิจต่างๆจะเขียนว่าห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายมากเลยสำหรับข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจต้องฟังให้ดีเลย
0: ใช่ใช่เพราะนั้นเราถ้าเราถูกล้มละลายเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องวางให้ดีครับถ้าไม่งั้นมันถึงออกจากราชการเลย
1: ถ้ากรณีสิ้นสุดการล้มละลายไปแล้วแล้วมาสอบราชการต่อราชการจะรับเข้าไหมครับในเมื่อมีประวัติล้มละลายแบบนี้ค่ะ
0: คือมีประวัติไม่เป็นไรแต่ว่าขณะนั้นในห้าเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็คือสามารถสมัครได้แต่ว่ากว่าตรงนั้นอาจจะอายุเกินแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การล้มละลายมีข้อสงสัยอีกข้อนึงคือตัวถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างเช่นพี่พลอย่างเงี้ยถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสพี่พลล้มละลายแล้วในตัวของภรรยาต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินหรือว่าล้มละลายไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ล้มครับต่างคนต่างล้มแต่ว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสของคุณพลเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในกองล้มละลาย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างจากการล้มละลายไป2คนเลยหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงถ้าใส่สามีใส่ล้มละลายแล้วใส่ยังทำอาชีพนึงอยู่แล้วมีเงินเดือนเข้ามาตลอดพวกเจ้าหนี้มีสิทธิ์มาตัดเงินในส่วนที่ใส่ทำงานได้ไหม
0: ไม่ได้ที่เงินเดือนไม่ได้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าคือมันไม่ใช่ของที่อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่ของตัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ครับคือจะมาตัดในส่วนสินสมรสผมว่ามันอันนี้ก็ทำได้ยากแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรายรับของสามีนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องใส่ยังไม่มีสามีนะครับก็คือในส่วนนี้เขาเฉพาะกับคนที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการล้มละลายนะคะเรื่องการซื้อขายบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่อไปนะคะก็น่าสนใจอีกค่ะแต่จะเป็นนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับคราวนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญท่านที่2พี่สุชาติสวัสดีครับ
3: ครับ
2: เรื่องของพี่สุชาติเป็นยังไงครับ
3: กรณีผมไปซื้อรถเก๋ง
2: คร
3: ับ ครับคันนึงนะครับแต่นี่ว่าจอมา2ปีแล้วแต่นี่ว่าทำท่าจะไปไม่ไหวจะไม่มีเงินส่งต่อเงี้ยผมก็จะอยากขายดาวต่อให้เพื่อน
2: ผมถามนิดนึงก่อนที่จะขายดาวต่อให้เพื่อนไปซื้อจากศูนย์รถซื้อจากเต็นท์มือ2หรือซื้อจากใครยังไงครับ
3: ซื้อจากเต็นท์ครับผม
2: เป็นรถมือ2
3: ครับผม
2: มีสัญญาการซื้อขายเรียบร้อย
3: มีครับมี
2: แล้วข้อตกลงเขาเนี่ยว่าจะให้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหม
3: อ๋อตอนนั้นผมดาวไป 200,000
2: ดาวไป 200,000
3: ครับผม
2: แล้วต้องผ่อนเท่าไหร่ครับ
3: ต้องผ่อนเดือนละ 5,700 ก็7ปี

0: ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตามกำหนด7ปี
1: ครับ
0: พี่สุชาติผ่อนไปได้กี่ปี
1: ตอนที่ผ่อนมา2ปี3ปีนะครับ
0: เริ่มไม่ไหวตอนปีที่3
1: ใช่ครับ
0: ไม่ไหวตอนปีที่3ไม่ไหวแล้วขอขายดาวแล้วกัน
1: ครับผม
0: แล้วไปขายดาวกับใครยังไงฮะ
1: ก็ขายดาวกับพวกเพื่อนกันรู้จักกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้
0: เพื่อไม่ให้โดนยึดว่างั้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: คือในกรณีเนี้ยผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วเนี่ยขายเพื่อนมาแล้วเขาไปทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วความผิดเนี่ยมันจะไปตกที่ใคร
0: แล้วตอนขายดาวมันก็ต้องมีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ครอบ
1: ตัวนี้ผมไม่อยากให้มันโอนชื่อมันจะเสียอะไรขึ้นอีกเยอะไง
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเสียประวัติว่าแบบเราไม่มีเงินพอแล้วรถโดนยึดกลายเป็นของคนอื่นเพราะนั้นว่าง่ายอยากให้เป็นชื่อเราอยู
1: ่
0: แต่คนอื่นเอาไปใช้
1: ครับผม
0: พี่สุชาติเลยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้ามันไปขับชนหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: เจ้าของรถที่เป็นชื่อพี่สุชาติเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับผม
0: แล้วตอนเลือกคนที่จะแบบไปซื้อดาวต่อขายดาวต
1: ่อก็รู้จักกันครับ
0: รู้จักกัน
1: ครับผม
0: เขามีแนวโน้มว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไหม
1: ตัวนี้ไม่มีแนวโน้มแต่ผมอยากจะรู้ไงครับ
0: แค่อยากทราบเผื่อไว้
1: ใช่ครับ
0: อุ่นใจเฉยๆเป็นข้อมูลนะฮะได้เลยเดี๋ยวถามทนายวิรัติให้ขอบคุณพี่สุชาติครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายใครชะงงน
2: สุชาติซื้อรถเก่งมือ2มาจากเต็นท์รถโดยจ่ายเงินดาวน์เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทและผ่อนเดือนละ 5,700 บาทเป็นเวลา7ปีผ่อนมาเป็นเวลา2ปีพอเข้าปีที่3ก็เริ่มไม่ไหวจึงขายดาวต่อให้กับเพื่อนโดยไม่ได้โอนชื่อเป็นเพียงการตกลงกันเพื่อไม่ให้เสียค่าเปลี่ยนสัญญาแต่สุชาติเริ่มกังวลว่าหากเพื่อนเอารถไปใช้แล้วทำผิดกฎหมายโดยคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบหรือรับโทษด้วยหรือไม่
3: ค่ะพี่วิรัติเรื่องของพี่สุชาติก็เป็นความกังวลเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกก็คือเพื่อนก็คือไว้ใจกันนั่นแหละแต่ว่ากังวลว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนนำรถไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้พี่สุชาติจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
4: เอาอย่างงี้ง่ายๆน้องถ้าสมมติว่ารถในชื่อของคุณสุชาตินี่นะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วปรากฏว่าไปขนยาบ้าเงี้ย
3: ค่ะ
4: หรือยาเสพติดสักกิโลเนี
3: ่ยเยอะนะ
4: บอกว่าเขาจะถูกดำเนินคดีไหม
3: ใช่ว่าก็น่าจะถูกนะมีชื่อเป็นเจ้าของรถนี
4: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพอคนที่ถูกจับได้เนี่ยบางทีมันก็ทิ้งละทิ้งรถละ
3: ทิ้งรถไปเลยหนีไปเลย
4: ใช่แล้วคนที่เวลาที่ตำรวจเขาจะแกะรอยมาเนี่ยเขาต้องแกะรอยจากใครครับก็คือแกะรอยจากเจ้าของนะครับอย่างพี่เคยทำคดีหนึ่งก็คือเป็นแท็กซี
3: ่
4: นะครับพี่แท็กซี่คนหนึ่งแกก็แบบมันมีคู่กะนะครับคู่กะกลางคืนเนี่ยแกจะดันไปขนยา
3: คือรถไม่ใช่ของแก
4: ใช่
3: เป็นรถของศูนย์หรือเปล่า
4: เป็นรถของ
3: อู
4: ้เป็นของอู้ใช่แต่ว่าคือแกให้คู่กะด้วยไง
3: ค่ะ
4: คือแกก็ขับตอนเช้าคู่กะขับกลางคืน
3: คือใช้ชื่อแกในการเช่านั่นแหละ
4: ใช่ปรากฏว่าคู่กะเนี่ยดันเห็นป้ายหน้ารถไหมครับป้ายหน้ารถที่ว่าขับเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นชื่อแกปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไปขนยาบ้านะครับปัญหาก็คือมันไม่มีข้อสันนิษฐานจากอะไรนอกจากว่าใบที่ขับขี่สาธารณะเนี่ยเป็นชื่อแก
3: ถึงแม้ตัวแกจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การถูกจับ
4: เพราะว่ามันรถคันนั้นที่ถูกจอดเอาไว
3: ้
4: ถูกจอดไว้คนที่ขับมันก็หายไปแล้วมันก็เหลือเพียงตัวเขาก็ต้องถูกดำเนินคดี
3: ถ้าอย่างนี้คุณตำรวจก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ขนก็คือ
4: ใช่ในกรณีนี้ก็ถึงจะย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเนี่ยมันอันตรายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพี่จะทำยังไงก็ถ้าจะมีการโอนกันจริงๆอ่ะพี่ว่าแนะนำเลยเสียค่าใช้จ่ายโอนกันให้ถูกต้องไปเลยนะครับ
3: ค่ะถ้าใครเจออย่างพี่สุชาติก็คือรับเงินดาวมาแล้วขายรถเขาแล้วยังไงก็คือโอน
4: ใช่โอนให้เสร็จก็คือจะคุณจะไปเข้าไฟแนนซ์ไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าให้มันจบมีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับหรือกรณีเป็นเรื่องคดีอาญา
3: ค่ะ
4: กรณีเกิดผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ได้
3: ค่ะค่ะ
4: น้องว่าเขาจะตามใคร
3: ก็ต้องตามคนที่มีชื่อใช่
4: ก็คือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะตามจากคนที่เป็นคู่สัญญาก็คือคุณสุชาตินี่แหละ
3: ใช่ถ้าเพื่อนพี่สุชาติเอาไปผ่อนไม่หมดแล้วไม่ยอมบอก
4: ใช่
3: ปล่อยไป
4: เราต้องรับผิดชอบคุณสุชาติต้องรับผิดชอบ 100% เลยนะครับก็อย่างที่ก็คือกลับมาคือเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้ชื่อให้ถูกต้องคือวันนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือ1คุณสุชาติคุณเขาเรียกคนมาซื
3: ้
4: อนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ไปเปลี่ยนทำสัญญาให้ถูกต้องจบ
3: ตรงนี้ก็คือทำได้จริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะ

0: กรณีที่นำไปเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นขนยาบ้าตรงนี้เจ้าของรถต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะ
1: คือกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่เจ้าของรถก็ผู้ขับขี
0: ่
1: ถ้าผู้ขับขี่หาไม่เจอเจ้าของรถก็มีแนวโน้มว่าจะต้องรับผิดชอบ
0: ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนพี่สุชาติหนีไปปุ๊บก
1: ็
0: คือเรียบร้อยเลยต้องมาที่ตัวเจ้าของ
1: มันต้องกลับมาแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาดำเนินคดีเขาก็บอกอ่ะมีป้ายกท.เลขที่นี้นี
0: ้
1: เขาก็ดำเนินใครครับก็เจ้าของ
0: ค่ะเพราะอย่างนั้นพี่สุชาติยังไงก็ต้องโอนนะคะไปทำการโอนไซเรียบร้อยมาในส่วนอีกเรื่องนึงเลยไซสงสัยมากค่ะพี่สุชาติพูดถึงในเรื่องการซื้อรถเต็นท์มือสองไซสงสัยว่าการซื้อรถจากศูนย์มือหนึ่งเลยกับซื้อรถเต็นท์มือสองค่ะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ถ้าซื้อที่มือหนึ่งของศูนย์เนี่ยมันก็มีซื้อแบบสองแบบนะครับคือซื้ออย่างน้องไซรวยๆเงี้ยซื้อเงินสดเลย
0: สาธุค่ะ
1: นะครับก็คือน้องสายก็ซื้อแบบเงินสดก็ถอยไปเลย
0: เหมือนซื้อเสื้อผ้าเลยราคาที่จ่ายปุ๊บก็เป็นของเรา
1: อันนี้ก็จบแต่ในกรณีที่น้องสายบอกว่าฉันจริงๆก็มีตังค์แหละแต่ฉันก็อยากจะซื้อเงินผ่อน
0: อันนั้นแหละเรื่องจริงเลยที่ซื้อเงินผ่อน
1: นะครับน้องสายก็ไปบอกเขาว่าขอไฟแนนซ์ตรงนี้น้องสายก็จะจ่ายเพียงแค่อะไรเงินดาวนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอาจจะผ่อนรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟแนนซ์ที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเขาก็มาจ่ายเงินให้กับศูนย์รถแทนเราแล้วเราก็ไปติดเรื่องการเช่าซื
0: ้อ
1: นะครับก็คือเช่าซื้อกับไฟแนนซ์อ
0: ันนี้ก็เปรียบเสมือนไฟแนนซ์เป็นเจ้าหนี้ของเราได้หรือเปล่า
1: เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของรถ ด้วย
0: อ้าวแล้วหนูจ่ายเงินทุกเดือนหนูไม่ได้เป็นเจ้าของหรอ
1: ไม่เป็นผู้ครอบครองนะครับคือก็เป็นเจ้าของเขาเรียกทางไฟแนนซ์เขาเรียกเป็นเจ้าของนะครับแต่เขาก็เป็นเรื่องการเช่าซื้อซึ่งในกฎหมายการเช่าซื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีข้อกำหนดว่าถ้าน้องทรายเนี่ยผ่อนชำระครบทุกงวดแล้วตามที่กำหนดกันไว้เนี่ยทางนั้นก็จะมาโอนให้น้องภายหลังเมื่อสิ้นสุดสัญญานะครับแต่ระหว่างนี้ก็น้องก็ยังเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นเอากลับกันมาในส่วนของเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ขายมือหนึ่งส่วนใหญ่คือรถมือสองทั้งหมดแต่รถมือสองเนี่ยของเต็นท์รถมันก็มีสองสามแบบกันนะครับแต่รถบางเต็นท์เนี่ยก็คือจะมีระบบไฟแนนซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับก็
0: เหมือนมือหนึ่งเลย
1: ใช่แล้วก็เขาก็จะมาเข้ามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับคือบางทีเต็นท์รถเนี่ยบางทีมันมีบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้คือว่าใช้วิธีการที่ยังส่วนใหญ่บางอย่างที่คนที่ปล่อยคือว่ายังติดไฟแนนซ์อยู
0: ่
1: เอามาขายเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถก็รับมานะครับก็ไปขายต่อ
0: คืออย่างทรายอ่ะไซผ่อนไม่ไหวหรือไม่พอใจรถระหว่างที่ไซผ่อนอยู่ไซก็สามารถขายได้ด้วย
1: ไปขายได้แต่ปัญหาก็คือตรงเนี้ยมันไม่ได้มีการอะไรอ่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายละเอียดต่าง
0: ๆค่ะ
1: ปรากฏว่าคนที่ซื้อตรงเนี้ยไปเนี่ยนะครับไปเช่าซื้อตรงเนี้ยไปนะครับยังไม่เช่าซื้อนะ
0: ค
1: ือก็คือซื้อดาวนี่แหละก็ขับไปปรากฏว่าไม่ผ่อนตรงนี้น้องสายยังคงต้องรับผิดชอบอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: เข้าใจไหม
0: ยังไงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดเลย
0: ในการซื้อข
1: ายถ้าเราจะซื้อขายหรือว่าทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราจะซื้อเนี่ยมาเลยทั้งคู่เลยแล้วก็รวมไฟแนนซ์มาด้วยคือทำให้เสร็จสิ้นไม่งั้นมันไม่จบคือไม่ว่าเขาจะผ่อนรถไม่จบหรือถ้าไปทำคดีอาญาเราอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับ
0: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลเราก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสินสอบหรือจะละเมิดสิทธิ์ต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆ ก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็เสมอดก็สิบ่มีที่นาทำกินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอวาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับ

รู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชลประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกไปเป็นลำดับลำดับกันเฉยๆจัดขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แหละก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: พอพิพากษาในม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นครั้งเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นครั้งเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏมีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั่งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขวาหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผ13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการถูกฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั่งเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขวาหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับผม
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
10: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
11: จะไปตัดจางเขาออกค่ะ
12: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
12: เพราะตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
12: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามาเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
12: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็เปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได
0: ้ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวมโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์เราดูด้วยล่ะครับ
12: ก็มีกันนั้นนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะมาวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาอย่างเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
0: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
13: ไปตักรอบกับพี่กันเนี่ย
6: ตักรอบ
13: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
6: คนรีบช่วยนี่กระเส
13: กน้ำมันมิดหลังรอบพอน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
4: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
0: ครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
13: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
0: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
13: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
4: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
13: วางทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
5: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
4: ่ไม่ผิดครับ
13: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยมันระวังนะระวังมันเด้งครับไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
4: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
13: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นเลยตรงนู้นตรงบ้านเก่าเนี่ยตรงนกไปดูท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
5: มีกี่ลูกคะ
9: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
5: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
9: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นน
5: ะ
9: ยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
13: นี่ได้อะไรฮะนี่ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่2รอบเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว
14: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
13: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
5: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
9: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต่อ
0: แม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
13: อันนี้ก็วางเบ็ดราวครับ
0: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
4: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
15: ป้าสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
15: อยู่ตรงไหนคะ
16: ค
15: ่ะป้าตับแล้วต้องเอามาวางอยู่เหรอคะ
16: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
0: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
16: ไม่ขี้เกียจอยู่ที่เฉยอ่ะ
0: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
16: ปวดหลัง
15: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
16: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
0: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
17: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
16: เวลาลิดมันเพลินดีแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
0: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
18: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราเลย
5: นี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
16: สบาย
18: พักทุกระยะ
0: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
16: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
19: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้ฮะ
16: มันเล็กแล้วมันรู
20: เล็กรูไม่เอา
0: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
16: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกออกมาก็ไว้มัดมาไง

0: นะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
1: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ยท่อนเนี้ยเราผ่าเป็นกี่ชิ้น3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
2: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
1: เนี่ยคือว่าผมต้องตกก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
3: มันจะเน่าเหรอครับ
1: จะเน่า
3: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
1: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
2: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
1: ที่คว่ำไงแดดส่ง
4: ได้กี่มัด
0: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
4: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีก็แบบเสร็จก่อนก็ไปก่อน
0: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
5: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
1: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
0: เห็นป้าๆตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
6: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยเขาจะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
0: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
1: เย็บก็ยี่ผ้าตับ
0: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษฐ์นะครับ
6: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
7: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
6: ครับครับ
0: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
7: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
0: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
7: ตัวเล็กมันกินน่ะพาเข้าป่าแต่เด็ก
0: ลุงดิดกับน้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
8: จะไปลุยอ่ะ
9: มันมีวิธีสังเกตนะพี
7: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
9: มันจะมีกิ่งไม้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะไป
0: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
5: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
10: เราจับครับ

0: มันเป็นของเสียของฟันจริง
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว้
2: โมงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่2อันนี้ดีนี่
2: ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
3: แล้วม
1: ัน
3: จะเสียไหมครับผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนื้อมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจาก

0: ตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองวันนี้
2: ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3

0: โมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่กันตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
2: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
1: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี
2: ่
1: นี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
3: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
0: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้าน่ะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
0: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
1: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
0: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยล่ะครับ
1: ต้องมีคนมาแคะ
0: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
1: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
2: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
1: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไม่ขาด2คนนี้ก็600เลยนี่ปู่หลานโอเคพอแล้ว
2: เนื้อสวยไหมคะลุง
1: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
0: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
1: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
0: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
1: ดอกนี
0: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
4: ดอกนี่เราไปทำอะไรครับ
1: เอาไปเนี่ยไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
0: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
5: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
6: ทำโยกคุณได้ถอนออก
1: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
5: ดอกจากครับ
0: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
5: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
7: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
1: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
5: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
1: ใช้หัวใช้ปูครับ
7: ดูจากอะไรครับดูจากอะไรครับ
1: ดูจากรอยมันนี่
5: จะเป็นรอยเข้ารอยออก
8: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
7: เราวางไว้กี่วันครับ
1: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
0: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
9: เดี๋ยวเราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
0: ในขณะที่ประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
2: ถึงแล้วหรอคะ
10: ถึงแล้วป่าเนี่ย
2: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
10: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
2: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
10: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
2: แต่มาทางเรือเหรอคะ
10: ทางเนี้ยมันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
0: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง และขนาดของเรือที่ต้องพอดี
11: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงนั้น

0: แห้งอ่ะ
1: เขาเข้าร่องนี้เหรอ
2: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
3: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
0: หมดแดง

0: ไปครับผมมัดมือใช้สองหอบ
1: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
2: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายการได้เรือเราก็มาจอดรอ
3: หันไป
1: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
3: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
2: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
4: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
3: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
4: ้
3: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายป่า
5: ไหวไหมลุงไหวไหม
3: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
4: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
3: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
1: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
6: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
7: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
8: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
9: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
9: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
4: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
9: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
10: ้
9: น
10: อ๋อครับ
11: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
2: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
11: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
1: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: ซีรีส์วิธีคน
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
13: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
14: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการ การเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ใช่พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่
0: า
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี้
2: จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแต่สิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรน
0: ะ
2: ก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็คเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยเนี่ยไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกเลยมีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นเลยค่ะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงประดู่
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่ชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมดเหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใสไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟต์ๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรร์นะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: นี่เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินเทอร์เนียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเบาตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มเข้ม
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร
0: ์
2: บอด
0: ี้
2: โลชั่น
0: ใช่ใช
2: ่บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลา
1: เออ
2: มันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชานอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
2: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: น
0: ี่
2: เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู
2: ่ตรงน
0: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
1: เนื้อไม
2: ้ชอบ
0: อะ
2: ไม่เลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
2: ดก
0: ัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
1: มันคือสมบัติของชาติค
0: ือ
1: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแพงใหญ่
2: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายเสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
2: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแหละ
2: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
2: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
2: ก็คือ
1: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
1: แล้วแต่
0: มีผีค่ะเออห่างเง
2: ี้
0: ยคร
2: ับ
0: ผมครับ
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
2: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
2: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
2: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
1: ็
2: ระดับสูง
0: 5ดาว
2: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
2: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
2: อยู่มาแรก
1: ร
2: ุ่
1: นคุณพ่อเลย
2: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
2: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
0: บ
2: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
2: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
2: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
2: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
2: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
1: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
2: เก็บไว้
0: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
1: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
1: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
2: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึง
2: มันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
2: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
2: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
1: ค
0: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
1: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
0: นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
1: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
1: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
1: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เออใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วเฮ้ยพูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like มีมาเยอะสองมีตัวหมาย
0: มีไม้เยอะ
2: ไม้ไม้
0: ตามตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออแล้วเนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่าโอกาส
0: มาเยอะ
1: see the opportunities to like explore the design
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: แล้ว
1: ด
0: ้วย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี
0: uh-huh.
1: น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: oh ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: this is the first project
2: the first
1: มาก after the graduate
0: วิเท
2: ีย ะ
1: yeah
0: oh so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with theconcept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: like ช่วย
0: improvising
1: kid ว่าเออ
0: kind of improvising
1: ใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: the origins the start of Thai Lim
0: อ๋อก็คือใช้ back story ของ Thai Lim มาทำตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like build boats
0: building boats อู่ต่อเรือครับ
2: so kind of like trying to do this abstraction trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea
0: uh-huh.
2: the boats to a

0: สวยซิด
1: อ๋อโหก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
0: exactly and so just like yeah, first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's uh-huh. like yeah, ยากเนี่ย have the many angle
1: มี details เยอะมาก
2: ยากมากตัวนี้ยากมาก
1: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
2: อ
1: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
2: ทางวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
1: โชว์ได้อะ
2: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
1: แต่ว่าออก
2: แบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆ
1: ใช่ใช่what is the function of it?
0: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
1: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
2: ยึดค่ะ
1: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ก็คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
2: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
2: เดือยเดือย
0: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right โอเค
0: this one was just like yeah
1: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
0: โอเค so
1: when just like it's stackable it's stackable
0: Is like kind of like yeah the part that you will just like yeah.
1: ah but then you can be
0: like more or less we know that is like okay
1: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
2: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
1: น by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
0: obsession with theSmall space, compact so
1: yeah.
2: เออเราขนาดมันคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
2: ดูดีมินิมอล
1: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
2: เล่นโทนซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเคทำไมคีบไปเลย
0: ชัว
1: ร์โอเ
0: ค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
2: บางแสน
1: บางแสน
2: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
0: vacationfeeling relaxed
1: easy
0: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนี
2: ่เรียกบ้าน
1: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมหน่อย
4: ใช่ครับ
2: อย่างโอเล่อย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: นะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ครับ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน
1: ์ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากมากนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: Amarin TV
3: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสีย

0: ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆลองได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำ

0: ความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าในเรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การใหโอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
0: อ
1: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะในขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจ

0: กรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
1: ครับ
0: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
1: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีนึงก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็ก
1: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
1: ม
0: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่มันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะคร
0: ับ
1: ไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
1: ่
0: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไ
1: ร
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
3: เด็ดใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสาโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
4: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนล่ะจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันล่ะเนี่ย
5: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
4: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
5: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
4: ดีดีดีดี
5: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: จ้าเจอเลยจ้าเจอเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: ูพี
1: ่อุ้ยโหมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลยมาเที่ยว
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
4: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
5: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
4: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: เรื่องนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะจันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษนะคะทีนี้

0: นี่เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สินเท่านั้น
0: นะคะระหว่างสามีภรรยา
1: ใช่
0: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกัน
1: อ
0: ย่างเงี้ย

0: กฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
0: ์วิ่งราว
1: ช
0: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
0: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
1: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: สงส
1: ั
0: ยไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เออ
0: ถ้าเราเจอทุกวันท
1: ุ
0: กว
1: ันเข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่

0: ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: เลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: แน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัด
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: แต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
1: เออค่ะ
0: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
1: ทำยังไง
0: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
1: ได้เหรอคะอาจารย
0: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
1: ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
1: ค่ะ
0: อย่าทำโดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
1: ๆค่ะอ
0: ย่าทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: สอง
1: ค่ะ
0: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอ
1: ะ
0: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมตัด
0: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้
1: ใช่ไหม
0: ครับได้
1: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

0: ยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อย

0: พรขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท2ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1.ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ พระราชบัญญัติจราจร

0: ทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกอและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกอเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดี

ตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่2เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิตอลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงจะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียง